0: ที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3และถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุ ุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นด้วยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้า ที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรันวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวิโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 น.1
15: นาทีกับกปท.
16: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวัง ไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ
20: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
24: ได้เลยเช็คมา
23: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
24: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
23: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
24: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
25: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
26: ์สวัสดีค่ะ
25: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
26: ต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์ตัวกระภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ107ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอน
27: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07520

0: ควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ไอโซกไฮมานไฮมัง
5: โฮชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวกัน

0: ษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: วัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่

0: ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เบิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: 说嘞怕辣皮面发细汤，说嘞怕辣皮面发细汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็น กำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เนี่ยกินถือก็ว่ากินถือแล้วเนาะแม่กินถือแล้วก็เว้าสู่ฟังโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาสั่งซื้ออย่าเซินที่ตัวอีแม่จ้าพ่อจ้าพี่ป้านะอานะขอบบุญขอบคุณหลายๆกินแล้วเฮาก็จะฮู้แก่โตเฮาเองอยู่เด้พี่น้องก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีหยังต่างๆเนี่ยเฮาก็ต้องฮู้อยู่ในตนในโตเฮาแม่นบ่ล่ะเนี่ยสั่งซื้อไปกินโลดค่ะสมุนไพรล้วนๆนะคะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยดอกพี่น้องกินโลดสมุนไพรอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮาน่ะสมัยเก่าเนี่ยเพิ่นก็พากินแต่สมุนไพรนั่นล่ะลูกหลานเป็นไข้ปวดหัวโตฮ้อนบ่สบายก็กินแต่สมุนไพรเด้ล่ะแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้สมุนไพรมันแพงมากนะคะพี่น้องก็หายากมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยสมุนไพรที่อยู่ในเซินทีเนี่ยนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำพ้าเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้หายากพี่น้องบ่มีดอกน้ำปลาน้ำดงพี่น้องจ้าเพิ่นเอาไปไว้ถ้าขายเบิดละแม่อีพ่ออีแม่ซื้อกินโลดเด้อยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที่นะคะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยก็มากินนะพี่น้องขาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดนั่นปวดนี่สารพัดสารเพศสิปวดก็กินค่ะนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเฮานำนะยาบำรุงร่างกายเซินที่ค่ะพี่น้องจ้ามีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยานำนะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอากินได้สุคนนะคะบ่แพงนะพี่น้องขาแพ็คนึงก็10ขวดนะคะสำหรับยาเซินที่ค่ะสำหรับหน้าสารับเหล็กนี่นะคะพี่น้องขากับคำถามที่ว่ากินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะแต่ถ้าเฮามีอาการเมาค้างให้ดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมแล้วก็น้ำผึ้งเพราะว่ากล้วยจะทำให้กระเพาะของเฮาสงบลงส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ซอยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเฮาทำให้อาการเมาหายได้แล้วก็ประโยชน์ของน้ำมะนาวนะก็คือช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดวิ่งเวียนศีรษะนะซอยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะเป็นยาบำรุงโลหิตนะในประเทศอินเดียจะมีการใช้น้ำมะนาวแก้ร้อนแก้กระหายนะพี่น้องขาสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์ก็บ่คือกันเด้พี่น้องขาสาวบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมที่นะพี่น้องขาเมื่อยล้าอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะพี่น้องปวดมองนั่นเจ็บมองนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเมื่อยเพลียนะสั่งซื้อไปกินค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรเข้ามาค่ะพี่น้องจ๊ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0438401220 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
0: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

เพลงกะม่วนม่วนว่าซั่นตัวถูกใจอีพ่อคักถูกใจอีแม่หลายณรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสาวบางปูการเลือกสรรมาตะเพลงม่วนๆนั่นล่ะณฟังกันม่วนๆม่วนๆมีความสุขสั่นตัวณสร้างสื่อกันเข้ามาหลายเด้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีเนี่ยอีพ่อกินกะถูกอีแม่กินกะว่าถูกปู่ย่าตายายถูกคักพอลุงแม่ป้ากินได้เบิดสุคนณยาบำรุงร่างกายณพี่น้องขาเลือดล่มไหลเวียนบอดีวิ่นหัววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนั่นล่ะนั่นนั่งกะโอยลุกกะโอยนะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มอยู่ยากกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจักว่าเป็นแนวใดเจ็บปวดไปเบิดตนเบิดโตว่าซั่นนั่นก็เป็นได้เบิดนั่นล่ะค่ะนะเฮาใส่ร่างกายของเฮานะบางคนก็เฮ็ดงานมาเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลายก็บ่อยากฮอดเขาบ่อยากฮอดน้ำว่าซั่นเพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องขาให้มากินเด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะคะผู้ใดกินก็ว่าถูกผู้ใดกินก็ว่าคือว่าไข่อยู่เนี่ยมันบ่แพงนะพี่น้องขามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.เหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะเสริมเติมเพิ่มกินเข้าไปพี่น้องขากินให้ร่างกายของเฮาได้มีเรี่ยวมีแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะเซินทีค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับหน้าสาราเบรกนี่นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องใบฝรั่งช่วยดูดกลิ่นได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงโดยให้นำใบฝรั่งมาตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำแยกกากใบออกนำมันหอมระเหยที่ได้น่ะจะทำหน้าที่ดับกลิ่นส่วนกากใบที่ได้ให้นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อช่วยดูดกลิ่นได้นะคะแล้วก็กากกาแฟกะซอยดูดกลิ่นได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละสิ่งใดที่อยู่ใกล้โตเฮามันก็มีประโยชน์เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋านำไปใส่ได้เลยนะสาวบางปูกะนำเว้านำจ๋าสู่ฟังนะกับเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้นะประโยชน์หลายหลายพี่น้องราคากับแพงแล้วก็หายากด้วยนะคะเนี่ยเฮานำเอาสมุนไพรทั้งหลายอย่างเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาแล้วล่ะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะพี่น้องจ๊ะวิ่งเวียนอย่างต่างๆเนี่ยนักกินค่ะยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะคะมีขายตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายมากนะคะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ

0: อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840 1222
1: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

ขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลนะคุยโทรศัพท์ห้องกะลงว่าซั่นนะก็คุยโทรศัพท์ห้องกะลงนะเราโทรมาบอกแล้วโทรมาเว้าสู่ฟังแม่กินเส้นทีเบิด4แพ็คแล้วเด้อบางปู่ว่าซั่นเนี่ยอีแม่แมะอยู่ได้ไปเป็นจะแม่นอีแม่มากคักจะแม่นถึกอีแม่คักว่าซั่นมีแต่คนถามไปไสก็ได้หน้าแดงห้วนๆอยู่เพิ่นว่าเนาะหน้าแดงอ่องต้องกินข้าวแซ่บนอนหลับมีแต่คนถามตัวว่าอีแม่ไปเฮ็ดหยังมาคือส่งดีแทบเพิ่นว่าตัวนั่นนี่ล่ะเนี่ยอีแม่ก็เลยบอกเพิ่นไปว่ากินเส้นที่นั่นล่ะสาวบางปูแล้วโฆษณาขายในวิทยุนั่นเด้ว่าซั่นเล่าว่าเนี่ยบอกต่อๆกันไปเด้ออีแม่เด้อเฮาสิได้บุญเด้นะเส้นที่นี่เป็นยานะคะขึ้นทะเบียนยามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายอย.นำเป็นยานะเส้นที่นะซึ่งประกอบไปด้วยกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลำพ้าสมุนไพรเก้าอย่างมีตะยางละแพงๆนะแล้วก็ประโยชน์หลายหลายค่ะเข้าไปหาบ่ได้บ่มีดอกค่ะซุมื้อเนี่ยนอกจากไปซื้ออยู่ร้านสมุนไพรเนาะอีพ่ออีแม่เนี่ยซื้อกินโลดสั่งไปกินค่ะเส้นถี่ยาบำรุงร่างกายนะแพ็คนึงก็10ขวดนะราคาหลัก

0: ลอยเองพี่น้องจ๋าบ่ได้แพงนะขวดนึงเขาก็กินมื้อนึงอ่ะล่ะนะ3เวลาหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับปวดหัววิ่งเวียนศีรษะปวดมองนั่นเจ็บมองนี่ลูกโอ้ยนั่งโอ้ยซื้อไปกินค่ะเซิ่นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสารบเล็กนี่นะคะสำหรับเรื่องของสมุนไพรนะคะพี่น้องจ๋าเมล็ดผักชีเป็นสมุนไพรที่ทำให้เฮาหูสึกอยากอาหารนะช่วยให้รู้สึกชุ่มคอนะช่วยรักษาอาการไตพิการนะส่วนใบผักชีน่ะมีสารเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็ไนอาซีนวิตามิน C ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารนะแก้อาการเพ็ดร้อนครับลมบำรุงธาตุแล้วก็รักษาอาการคลื่นไส้นะนี่คือประโยชน์ของเมล็ดผักชีนะคะพี่น้องจ๋ากินได้ทั้งใบทั้งเมล็ดนะประโยชน์หลายนะเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยขนาดผักชีก็ยังประโยชน์หลายนะคิดเบิ่งเด้อสมุนไพรที่อยู่ในเซินที่เนี่ยมีตะยางละแพงๆพี่น้องค่ะกินโลดกินสมุนไพรนะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะอย่าสิมัวแต่จมว่าเจ็บมองหันปวดมองนี้เป็นน้อยอย่าปล่อยเป็นหลายกันเป็นหลายมันยากมันลำบากมันสิปวดบ่เศร้าเด้มันยากมันลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องสั่งซื้อเลยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยนะพี่น้องจ๋ากินยังบ่ถือกะหายมากินเซินทีผู้ใดกินกะว่าถืออยู่ได้ล่ะเบอร์โทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบวาสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475
1: ผลงานเพลงของอายมนแคนแก่นคูนนะสัญญานำตาแม่ว่าสันพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นลูกเป็นเต้านะก็ต้องหูจักกตัญญูหูคุณกับพ่อกับแม่เด้ออย่าเฮ็ดให้พ่อแม่เสียใจเด้น้ำตาหยดนึงของพ่อแม่เนี่ยเฮ็ดให้ลูกบาปได้เด้พี่น้องขาแม่นบ่ได้อันนี้ก็อย่าไปทำลายจิตใจเพิ่นนะคะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณนะเพิ่นเฮามีเพิ่นได้เฮาจังออกมาได้มาเป็นคนได้แม่นบ่พี่น้องดูแลตัวเองนะแล้วก็อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่นะด้วยความหักความปรารถนาดีจากดีเจสาวบางปูค่ะพร้อมกันกับทีมงานบุญจันทร์สมุนไพรนะคะพี่น้องจ๋าอาสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังน้ำฝากน้ำตอนนักร้องชาวอีสานบ้านเฮาแต่ละคนเนาะพี่น้องค่ะกระตังทำมาหากินละคือกันกับเฮานะต้องดูแลร่างกายต้องดูแลตัวเองนะเพื่อที่จะทำงานหาเงินนะไว้เลี้ยงเจ้าของไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงสามีภรรยาอย่างต่างๆตัวพี่น้องพ่อแม่มูนั่นละนะคะก็ดูแลตัวเองค่ะนะคะอย่าเซินทีเด้อนะอย่าเซินทีค่ะอีหยังล่ะคือเซินทีว่าสั่นตัวเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องค่ะสูตรเย็นกินง่ายชุ่มคอมีเครื่องหมายอ.ย.แล้วก็ขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะสมุนไพรค่ะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงแล้วก็โกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรระดับทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าราคาแพงแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะเนี่ยอีพออีแม่ซื้อกินโลดค่ะเซินทีนะราคาบ่แพงเด้ค่ะขวดนึงเนี่ยราคาหลัก10นะซื้อง่ายจ่ายคล่องราคาเบาๆนะดูแลร่างกายของเฮาไว้นะอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้หาเงินบ่ได้นี่โอ้ยคักแท้เด้พี่น้องลำบากแฮงอย่างที่เฮาเห็นแม่นบ่คันเว้าเนี่ยสาวบางปูเว้านี่พ่ออีแม่ซองสอดเลยเพราะว่าซุมื้อนี่ยังมันก็เกิดขึ้นได้นะตื่นเช้ามาเห็นหน้าจังว่ายังพี่น้องคนเฮาซุมื้อเนี่ยนะถ้าผู้ใดอายุ50ปีขึ้นไปนะก็ถือว่าบุญหลายอยู่เด้แม่นบ่ล่ะซุมื้อเนี่ยแล้วก็ควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้ออายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มเสื่อมเสื่อมทั้งร่างกายเสื่อมทั้งสมองพุ่นละค่ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมนะกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกินค่ะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นรสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจนะราคาหลัก10ค่ะแล้วก็บอกต่อๆกันไปน้ำเด้ออีพออีแม่นะเฮาสิได้บุญนะคะสินค้าของเราซื้อง่ายจ่ายคล่องขายดีนะผู้ใดกระโทษสั่งสื่อเข้ามานะคะเบอร์9เบอร์เดิมจ้าเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพันอะมิโนฮิวมิกโซเลพันซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ถ้าเซเว่าถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีถามว่ามันดีบ่มันก็ดีขึ้นได้อีพอยแม่สำหรับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่พอดามพอดีนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุใส่ให้มันเหมาะสมกับไห่กับหน้ากับหัวกับสวนเจ้าของนะครับปุ๋ยเคมีนี่พี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีนะครับว่ามันออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจวันมื้อนี้มื้ออื่นเขียวหลึมรวดซะเด้แต่ว่าปุ๋ยเคมีก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเราอัตราส่วนที่เฮาหว่านลงไปในดินนี่ 100% พืชสามารถเอาไปกินได้ประมาณ 22% นะครับส่วนที่เหลือก็มีการระเหยระเหิดไปแน่นะครับแล้วเฮาเสียจังได๋ครับกับการใส่เคมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไห่กับหน้ากับหัวกับสวนเฮานะครับผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับแล้วสิเอาหยังมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี้มันมาอึดแนวผสมแต่ว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนําแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะติอีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลมิดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวผลได้อีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสีมิดเท็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแคแลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงแล้วสำหรับพื้นที่ใดนะครับบริเวณไหนที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่หว่านหยังลงไปก็โอ้ยบ่กินนะครับยังเหลืองกระล่องกระแล้งอยู่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซื้อไปอีพอยแม่ซื้อไปแล้วเอาไปวานเบิ่งนะครับเอาไปวานในไห่ในนาในหัวในสวนเฮาเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองพิสูจน์เบิ่งครับ
สีใส่เพียวๆก็ได้นะครับสีใส่เพียวๆก็ได้หรือว่าสีเอาไปผสมกับเคมีก็ได้นะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับให้เอาไปผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้ที่อีพ่อไอ้แม่มีอยู่ตารางเหล่าตารางเฮือนที่อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งพี่น้องเกษตรกรลองใส่เบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข้านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเหิมพอใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถึกอกถึกใจบ่เดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: ชื่อแม่นก
1: ชื่อแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตำบลบะเลาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นกอยู่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้า
2: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดนานี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้ะ
2: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ่
1: บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
2: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
2: 3ตัน
1: จ้ะ
2: บาดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
2: ่บาดจาก3เป็น5
1: จ้ะ
2: โอ้ถึกไรละตันถึกใจหลายบ่คุณแม่พอใจหลายบ่
1: พอใจหลายจ้ะ
2: บาดนี้หาไรนี่แต่ก่อนนี่แม่ใส่เคมีนี่แม่ใส่เงินหลายบ่ในการ
1: หลายอยู่แล้ว
2: พอหมื่นบ่
1: 7,000บ่แล้ว
2: 7,000
1: มันบ่มันบ่เป็นพ่อน้ํามันบ่มีเฮาก็ต้องใส่หลาย
2: โอ้ใส่หลาย
1: ผลบ่ดี
2: หมดประมาณเกือบ10,000พุ่นละเนาะ
1: จ้ะ
2: บาดพอมาใส่โซเล่ได้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
2: เครื่องตัวเครื่องเลยพุ่นละแม่นบ่เคร
1: ื่องตัวเครื่องพุ่นน่ะ
2: ครับผมบาดนี้ต้นเขาเป็นจังได๋แม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นข่าวก็งามเขียวดี
2: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
2: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
2: เม็ดเป็นยังไงห่วงเขากับเม็ดเขา
1: เม็ดมันก็เต่งตึงเลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้เม็ดตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
2: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
2: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้ฉีดยา
2: โอ้ได้ฉีดยา
1: จ้ะ
2: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
2: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีและบ
2: าดโอ้สิใส่สู่ปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
2: 2ปีคันใส่อีกปีนี่ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
2: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม
1: ่ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันหน้าแม่นี่เขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
2: ครับ
1: อยากให้ใช่ลองเบิ้ง
2: อ๋อครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นำนะครับสำหรับท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้ครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยซอยลดความเป็นกรดเป็นเกลือดินเข้มดินเป็นเอียดดินไถนาดินไม้ลอกนาดินไปขายโจ๊กดินไปขายพี่น้องขึ้นสภาพให้ดินไม้ใส่โซเล่แล้วมีความสุข
1: มีความสุข
2: โอ้คันใส่เคมีแล้วทุก
1: ทุก
2: กระมับ
1: ทุก
2: ทุกเงินไปหมดโอ้นี่แหละครับนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณแม่นกบ้านม่วงตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: บ่แล้ว
2: เต็มใจเว้าแม่นบ
1: ่เต็มใจเว้า
2: ใครอยู่กับซั่นว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
2: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
2: เออนั่นล่ะ
1: จะได้ให้แล้วล่ะคันบังคับก็ได
0: ้นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถืออกถือใจแห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำชะอีนะครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเล่กับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแต่เก่าก่อนหลายพี่น้องนะครับเครื่องจักรกลต่างๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนวิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาหลายนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มขึ้นจากแต่เก่าก่อนหลายนะครับแรงงานคนเริ่มมีบทบาทหน่อยลงภาคการเริ่มใส่เทคโนโลยีใหม่ๆการสื่อสารก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับใส่โทรศัพท์ในการสร้างงานเป็นส่วนหลายฮัลโหลมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยแน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แน่นะครับและสิ่งที่มาคู่กันมาพร้อมกันกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ส่วนมากสิเป็นปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายปุ๋ยเคมีนี่ใส่หลายคักนะครับกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปุ๋ยยอดเฮ็ดอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียใส่หลายคักนะครับแต่ละพื้นที่นี่โว้ยว่าเป็นสู้รถพุ่นละคันคนในหมู่บ้านผู้ใดบ่ใส่นั่นเขาอยากไล่หนีจากบ้านพุ่นแล้วผู้ใดบ่ใส่ยูเรียนะครับเขาว่าเชยนะครับถามว่าปุ๋ยเคมีดีบ่มันก็ดีเด้พี่น้องคันเฮาใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พ่อหมอพ่อควรนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุแต่ก็ต้องเลือกคือกันนะครับว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่นั่นซื้อมาแล้วมันสิให้ประโยชน์สูงสุดจังไหนมันสมกับราคาที่เฮาซื้อมาบ่มันต้องพิจารณาจักหน่อยนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่นะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพ่ออีแม่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับบ่ได้นำพวกขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนได้อีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิเป็นฮ้อนจัดหนาวจัดพ่อได้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876แล้วโอ้ยปัญหาซุมมื้อนี้บ่ต้องห่วงนะครับและที่สำคัญครับต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจอย่างแน่นอนนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเล่อยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876สูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่เด้อพี่น้อง

พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บ่อยากผิดหวังจากการใส่ปุ๋ยนะครับเปิดโลกเปิดใจแม่ใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนทุกท่านนะครับผมเอกโซเล่มีข่าวดีมาบอกมีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ลดต้นทุนให้ผลผลิตเพิ่มต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชบ่มากวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังไดโดยเฉพาะพี่น้องที่เฮ็ดหน้าเขาหรือว่าเฮ็ดสวนยางพาราผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิมีหยังแน่ในปุ๋ยชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนี่สิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันมาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28-76สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ใส่กับหน้าเขานี่ถือกันคักนะครับถือกันคักถือกันแห้งสำหรับสูตรนี้นะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้หลายนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นนำยางได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลือกแข็งแข็งกีดอย่างงากนะครับหาปุ๋ยอีหยังมาใส่กะบ่ถูกอกถูกใจหาปุ๋ยอีหยังมาใส่ผลผลิตก็ยังบ่ได้คือเจ้าของคือเจ้าของต้องการอยู่นะครับผมเอกโซเล่อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเบิ้งนะครับแต่ว่าอัตราส่วนสิเปลี่ยนไปได้อีพ่อยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารานะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับใส่ในอัตราส่วน5:1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบมาผสมกันมาบวกกันมาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28-76 1กระสอบนะครับคนโคเลใส่กันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี้สามารถว่าใน6เคล็ดไรพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นให้พี่น้องเกษตรกรเฮาใส่ได้แบบเต็มที่นะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้ต้นยางเฮานะครับเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชเฮาอยากกินยามใดหิวยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่กันเบิ่งนะครับมีไห่มีหน้าอยู่หาไร่6ไร่10ไร่20ไร่30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับ เอามาทดลองเมืองแก๊กนิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองเมืองแก๊กเคิงแก๊กกลางแก๊กซีซ่าหาไรก่อนนะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยชุดสโตเลเทอร์โบนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทำวินเนอร์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทำวินเนอร์เสื้อกล้ามของทำไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ช้ข้าวกระหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตก่อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูง ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
6: ชั่ว
5: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

0: หนุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนือแม่ไงหนือแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง
3: แบรนด์อันดับที่น่าผ่านทอดไว้ใจ
2: สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งมุ่งทำดีพูดหนึ่งครั้งมีคนฟังทั่วโลก

the moment. Please try again later.

เอาเล่าไทยเฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้หนอสัญญาที่ด่านตอมอช่องเมกว่ารอบ่มีค่าลางานเมื่อบานปากเสกคราวนั้นนัดวันกลับมาทิ้งบ่าวอุบลคนคอยสัญญาสิเป็นบ้าทำใจโอ้ยมาแล้วพี่น้องคุณผู้ฟังมารายงานตัว

0: ปากกาหัวใจเราเด้อดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีเอาความมวลความซื่นมาฝากมาตอนอยู่กับเฮือนกับซ่านกับบ้านกับส่องอยู่กับห้องกับหออยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวอยู่สวนกับม่วนได้กับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมีวิทยุเครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็ได้ฟังได้ทั้งทางโทรศัพท์ฟังได้ทั้งทางวิทยุสำหรับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีสามารถออนไลน์ไปทั่วประเทศได้ที่ www.chipper.radio เว็บไซต์ของ Chipper Radio ก็มีเว็บไซต์ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีก็มีสามารถฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเมืองจีนซาอุอิรักคูเวตอิสราเอลเบิ่งได้เบิดฟังได้เบิดพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดียินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับเอ้าขอบพระคุณท่านผอ.พิริศเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจะขอไกลใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการโดยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาวอกระพีกับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินสื่อง่ายขายคล่องร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของสู้คู่สู้คนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับเด้อมามวนซื่นโฮเซลนำกันครับ0652561558 0652561558อยากฟังเพลงหยังกันแนะนำเขามาได้ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้ลูกอะโล
0: ครับผมครับ
1: เออมื่นเขาได้การอันนั้นร้องเพลงช่องมีใครเนี่ยเด้อมื่นเด้อ
0: ครับผม
1: เขาได้การร้องเพลงนี่ล่ะให้เมียฟังมื่น
0: ครับผมครับ
1: ดอกไม้จัก3พวงก็ไม่เถอะเม้ย
0: ขอบคุณครับได้ครับ
1: เด้อบ้านลูกมื่นน้องให้เมียฟังเด้อเพลงนี่ล่ะเพลงคนเพลงลูกบ้านนี่ล่ะร้องงั้นนะ
0: ครับผมครับผม
1: ขอฟังเพลงนี่ลูก
0: ครับ
1: อันคู่ขอดคู่ยังคอยกอดคู่เรื่องรวยไม่รู้
0: ครับผม
1: อ่าเพียงนึงของเมน้อยเด้อของเมน้อยของบ้านฝ่าใช้น่ะช่วงนั้นส้มทุ่งแล้วลูกเพียงนึงของเมน้อยเด้อ
0: เพียงยังล่ะแม
1: ่ส้มทุ่งมาเมน้อยว่า
0: อ๋อส้มทุ่งของ AI หรือว่าของเพิ่น
1: จังเพิ่นความเดียดหายแล้วลูก
0: เออว่าโอเคโอเค
1: จะหมอบไม่ได้ลูกได้หมอบไม่ได้
0: ครับ
1: จะหมอบเสียไล่เด้อ
0: ครับผม
1: เนี่ยอยู่เฟื่อยบ้านพ่อไม่น้องงามเลยอยู่ตารางผีโยแค่มันป้าอันป้าแบบเทียบป้างานสีข้างไป
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: จ้าก็มอบเที่ยวคำพายเด้อ
0: ครับผม
1: ต้องไปตามเรื่องแม่ลุงเนาะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: หมาตามหมาก่อนอันเมียวางเสียต้องเสือมันไหนเจ้าเจ้าเจ้าเทียนนะเมียวางเสียมันอันผู้หมาหลายเมียหมาหน่อยไม่หลายหน่อยยังหน่อยยังก็เลยเสือมันชั่วหาลูกเนี่ย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เจ้า
0: ครับ
1: จ้าการใช้เม็ดผีท่องแม่ไม่เลิศไม่ท่องลอยเลิศป่าเสือป่าเย็นเลิศ
0: คร
1: ับ คนสวยเลิศ
0: จ้าจ้า
1: ให้สาวหน่อยทอดจีบแบบแม่บุญนั่งเลิศ
0: คร
1: ับแม่น้องแม่หน่อยแม่จวนแม่บุญเลิศ
0: โอเคคร
1: ับ คนสวยๆไปเลิศ
0: ครับผมครับผม
1: แอปเปิลหัวเลิศ
0: ครับ
1: ให้กายป้ามื่นท่วมเด้อ
0: ครับผม
1: แม่มื่นแม่ตุ่มแม่ใบตั้งพวกเราคุ้มเป่าลงคุ้มมัน
0: ได้ครับได้ครับ
1: ยกคนหน่อยพ่อนุ่นศึกษาเด้อ
0: ครับผมครับ
1: ใจเสียละพุ่งเด้อ
0: ครับผม
1: เสียงนี่อ่อนมองหน้าเด้อ ากายน้ำตาลหวานไข่ให้แม่นั่งท้องสามนั่งในเด้อนั่งพูดนั่งพูดใส่กัน
2: โอเคครับ
1: อุ้งในเด้อก็นั่งมันพิธานบ่บุกเลยห้ำพองเด
2: ้อ
1: เอาเสียงหวนอยู่บ้านหมอไปแม่ว่าหนิ
2: ครับโอเคครับ
1: ให้สาวให้นุ่มน้องแดงให้สาวผมแดงทั้งจะมันตกในเด้อ
2: ครับผม
1: ปฏิฐานลูกปฏิฐ
0: านโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
3: ับจ้าฟังเพลงนําในเด้อไอ้
2: ว่ามาครับว่ามา
3: สู้เพื่อวันข้างหน้าเอาเวอร์ชั่นผู้หญิงเด้อค่ะ
2: สู้เพื่อวันข้างหน้า
3: ของ AI ไม่ให
2: ้โอเคโอเค
3: จ้าเวอร์ชั่นผู้หญิงได้เด้อ
2: ครับผม
3: จ้าฝากให้เจษยาคนสวยๆนี่เด้อค่ะ
2: โอเคครับโอเค
3: ไอ้นุ่มม่วงนาคนรูปร่างนี่เด้อค่ะ
0: จ้าฟื้นแล้วไปฟื้นแล้วไปโทรศัพท์เพิ่นฟื้นแล้วไป
3: บ่ๆเพิ่นขายยางแล้วก็ม่วนจังสิไปหาเพิ่นว่าเอาเครื่องจ่อหาบ้านนี่แล้ววันยังบ่ได้ตกน้ําแล้วว่า
0: จ้า
3: เอาเครื่องง่ายก็กะละมังโลดแล้วว่าเอาๆให้สาวเสียงหวานพร้อมในเด้อ
0: ครับ
3: เอาเสียงนี้อ่อนไหมคะ
2: โอเค
3: จ้าแล้วก็ฝากไปหาคุณแม่น้อยคนลูกคนสวยๆนี่เด้อค่ะเด้อ
2: ครับผม
3: จ้าเอาฝากหาคุณแม่พันปีพ่อมุงยินเกศยาว่าคุณแม่พันปีไปถามหาแอปเปิ้ลอยู่คุณว่า
2: จ้า
3: อันเกศยาเลยว่าไปโลดย้ําแรงอันนั้นมองขายกับข้าวสวนทางขายกับข้าวมาโลดซั่นเด้อ
2: ครับ
3: แม่มาเด้อมาหาแอปเปิ้ลเด้อโซนทางไก่กับข้าวย้ำมาแรงเด้อแม่เด้อ
2: ครับผม
3: ย่างมาย่างมาสิพ่อคนงามๆก็มู่ดอกผู้นั่นล่ะแม
2: ่นี่โอเค
3: จ้าฝากหาทุกเสียงทุกสายคุณแม่เที่ยงพร้อมนี่เด้อค่ะเด้อ
2: ครับผม
3: จ้าไอ้โอ้นฝากไว้หาพี่นุ่นศึกษากับเกณฑ์น้ำตาลหวานพร้อมเด้อค่ะ
2: คร
3: ับ อันเด้อฝากหาเสียวูนำในเด้อพุ่นล่ะอันร้องคำพุ่นล่ะเพิ่นฟังง่ายอยู่
2: ครับ
3: กับไอ้แดงพร้อมเนาะ
2: โอเค
3: จ้าหน้าไม้ดอด
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับผม
4: โอ้แอปเปิ้ลก็สิสวยงามเนาะอยากเห็นเด้เน
2: า
4: ะ
2: แม่นตัวครับก็สิสวยงามต่อไปแล้วครับเด้ออยู่ตลาดร่องคำนะครับเด้อ
4: ฟังเสียงไปแต่สูงไปแต่เงาอ่ะนะ
2: ว้ายผู้งามปืนเวินผู้ล่ะครับผม
4: โอ้เสียงนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนึงเนาะ
2: ครับผมครับ
4: เอาก็อยากเจอนะคู่กรณีนี่เด้อ
2: ครับผม
4: บอกให้เปิ้นเนาะ
2: ครับผมครับ
4: ถ้างั้นพอนะครับถ้างั้นไม่น้อยเนาะ
2: ครับผม
4: เดี๋ยวก็ไปได้ไง
2: ครับ
4: ครับเสียร้ายน้องเด้อ
2: ครับผม
4: เอาทุกเส้นทุกสายเนาะ
2: โอเคครับโอเคครับ
4: เดี๋ยวกันหาไม้เนาะ
2: ขอบคุณครับผม
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับครับผมฮัลโหลครับ
5: สวัสดีจ้า
2: ครับผม
5: ขอเพลงเลยจ้า
6: ดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ
5: อันเอาอันเมื่อพินเขาขอบแล้วจ้ามื้อนี้เด้อ
2: เมื่อพินเขาขอบโอเค
5: จ้ามอบเลยจ้า
2: ครับ
5: มอบให้พ่อนุ่นศึกษานําเลยจ้า
2: ครับผม
5: พาน้องแหลงนําเลยจ้า
2: ครับ
5: น้ำตาลหวานน้ำเนี่ยจ้า
2: คร
5: ับ
2: ผม
5: ผู้แม่มาหมาน้ำเนี่ยจ้า
2: ครับ
5: ปาหวงหน้าผู้เอาชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
2: ครับผม
5: บ้านนี่ก็คุณแม่น้อยแม่เตียงน้ำเนี่ยจ้า
2: ครับ
5: บ้านนี่ก็หนาไม่รอซะจ้า
2: โอเคโอเค
5: สวัสดีจ้า
2: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
7: ครับวันนี้ครับมาพ่อเพียงคนโดดร้อง
2: มากำลังใจดีแท้หันมีคนว่าจังสิเลย
7: ใช่เพิ่งเซิงนะครับเด้อ
2: ครับผมครับ
7: เจริญนั่นมนคนแน่สำหรับ
2: ครับผม
7: โอ้ยอยากเห็นคนสวยคนงามเด้อเนาะสิได้ไปเบิ่งอยู่ร่องค่ำบ
2: นแม่นแม่นแม่นต้องมาพี่ต้องมาพี่ครับเราบอกให้ปากกดโตปานใดเด
7: ้
2: ครับผม
7: ไว้ซ้ำผู้อยู่พี่พ่อน้องฮะ
2: ใส่อยู่ใส่ครับผม
7: พี่เราตั้งทุนขอเดี๋ยวพี่เรา
2: โอ้มันกิตัดสินด้วยเส้นยาแดงผ้าแปดพุ่นละตัดสินกันยากอยู
7: ่
2: ครับผม
7: ตาบ้าคนงามอยู่คำเสียกับมีได้คนมา
2: อยู่ไหนก่อนครับ
7: อยู่บ้านคำเสีย
2: อ๋อครับผม
7: ตาบ้ากับเจสูตั้งร้อนคำอะไรหรอลุงเท้าเหย้าอาหาร
2: ครับผมครับ
7: อำวัดให้กิเลสหน่อยบางคันเนี่ยด้วยครับเด้อ
2: ครับผม
7: น้ำแน่น้ำตันบ้านกับอันดวกรักพ่อใช้น้ำแน่นะครับ
2: ครับผมครับ
7: แม่นั่งใช้เชฟหาแม่นั่งโมเสียน้ำแน
2: ่โอเคครับผม
7: ทุกคนน้ำแม่มาๆแม่เพียงแม่หน่อยแม่หมื่นน้ำด้วยครับ
2: ครับผมครับ
7: เป้าน้องแดงระบัวชมพู่นาไม
2: ้โอเคครับขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
8: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับ
8: เอาอันเป็นหมายไอ้ก็หักเนี่ยครับเนี่ย
2: เป็นหมายไอ้ก็หักโอเค
8: แม่นห้องเมื่อกี้ห้องเอ๋ห้องเงินแม่นในตัวหนึ่ง
2: น่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่นครับเนี่ย
8: เออนั่นล่ะเอาแม่นนั่นล่ะ
2: ครับผมครับ
8: ให้แม่เสริมนะครับเนาะ
2: ครับ
8: แล้วก็ให้น้องแว่นนะครับ
2: ครับผม
8: แล้วก็ให้แม่มะนาวนะครับเด้อ
2: ครับผมครับ
8: แล้วก็ให้อันนั่งซ้อนที่ผานะครับ
2: ครับผม
8: แล้วก็ให้แม่อันนั่นอันแล้วก็ให้อันนุ่มเตี๋ยวพวกนะครับเนาะ
2: ครับผม
8: ให้แม่โชว์พ้นเถานะครับเด้อ
2: โอเคครับโอเคครับ
8: ไอ้ดอกแก้วสีแว่นนะครับเนาะ
2: ครับผม
8: ขอบคุณหลายๆเด้อเสียไปกินข้าวว่าน้ำหนักนั่งแม่แสบว่าแต่เนาะ
2: โอ้มันบ่ใส่ผงชูรสก็แสบเด้ฮะนี
8: ่เออตะหมูเพิ่มแสบว่าแต่ก็ต้มไก่
2: คร
8: ับ
2: ผมว้าวต้มไก่พร้อมบัดนี้พี่น้องเอ้ย
8: สดไม่รอนะครับเนาะ
2: ครับผมครับ
8: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสดบ่วางส่วนนั่นแหละครับพี่น้องครับมันได้กินข้าวกับคนที่เฮาหักนี่คนที่เฮามันก็มีความสุขเด้ครับพี่น้องครับ

0: อะไรสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
1: ด่วนที่สุดดีที่สุดเงินด่วนสุดๆท่านที่ต้องการเงินด่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นธุรกิจพิโก้ต้นธุรกิจพิโก้สินเชื่อเพื่อเงินด่วนสำหรับโฉนดที่ดินอนุมัติไวรับเงินเต็มจำนวนไม่มีค่าดำเนินการใดๆดอกเบี้ยต่ำยืดหยุ่นเป็นกันเองถูกใจต่างญาติมิตรรับประกันความยุติธรรมต้องห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นธุรกิจพิโก้ต้นธุรกิจพิโก้ชื่อนี้จำให้แม่นตรงข้ามวัดกลางกาฬสินธุ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บริหารงานโดยเจ๊ปุ๊กปิ๊กคนสวย0626292951 0626292951
2: ร่วมสนับสนุน
3: ความ
2: สนับสนุน
3: ความ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318

ุดยอดครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทางสถานีวิทยุชิเปิลเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101ครับฝากไว้เป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนกันละกันสำหรับทุกผลงานเพลงทุกบทเพลงที่พี่น้องคัดสรรมาฝากมาตอนดีเจพอเพียงกับตอบสนองความต้องการของพี่น้องเปิดให้ฟังมุนมวนทุกคู่ทุกคนครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนจังไปฟังเพลงต่อในช่วงนี้เวลานี้นะครับเด้อกับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองครับนะครับเพื่อใกล้เคียงครับพี่น้องครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมากกว่ามากมายหลากหลายรายการและบริเป็นอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องเบิดเครื่องกระถินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะมูหมู่ชายหญิงพระธรรมาสบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานทานงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้ของไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาก็แล้วแต่ครับไปที่ร้านชิปเปอร์มอครับพี่น้องครับมีวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับพร้อมกับน้ำมันเครื่องมีทั้งของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีจารบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายพร้อมกับสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกอสีทาเฮือนทาซานทาบานทาซองทาห้องทาหอทาภายนอกภายในต้องสีเบเยอร์กับร้านชิปเปอร์มอพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรนะครับไทยช่วยไทยพลัดไปที่ร้านชิปเปอร์มอร์ไม่มีคำว่าผิดหวังครับ0813804599เด้อครับเด้อ0813804599ร้านชิปเปอร์มอร์โดยคุณปวินาเป่านาเรียงไปขอบคุณครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยุตรงคำโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101ใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสทั้ง2ร้าน2สาขาครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพิ่นกล้าไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายร้อยพันสายพันธุ์หลากหลายรายการอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ08138นะครับพี่น้องครับ0923205217นะครับเด้อ092ประธานตัว0089 0925217แล้วก็043 811848 0ผู้ค้ากระซับจนเราได้ป่ะนี่ขอโทษขออภัยรัฐเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับผมเอาเป็นว่าผู้ค้าก็เริ่มซับสนแล้วบัดนี้เอ้า0899468350 0899468350แล้วก็0438996330 0438996333กุจีหน่อยพะนี้จอนโทรไปหาหลายสายกับบ่รับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อกุจีหน่อยพะนี้จอนเอ้ย

0: โลได้ยินบ่ได้ยินบ่กลับมาเถิดมาเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาเขาสิขอบแล้ว
1: แม่บักคำเอ้ยบทสาเกี่ยวผู้เดียวสะบันเด้อเขาหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่ผับป้าเขาบัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

0: ว้าวขอบคุณครับพี่น้องครับนี่คือช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับมือพินเข่าขอบจากพี่น้องทั้งหมู่8คำพระองค์ครับฝากตอนไปเป็นกำลังใจในช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต้ามังกรราคายุติธรรมมีหยังแน่ล่ะครับโอ้หันที่บอกว่ามีหยังแน่นี่หลายอย่างแต่ว่าเฮาหยิบยกออกมา3อย่างให้พี่น้องได้หูจักกันพอแล้วครับสำหรับบีครับ
1: บีครับตราเต้ามังกรนะครับเด
2: ้อปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต้ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: เอาละครับพี่น้องครับนี่แหละครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับผมร่วมมือกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามนะครับผมทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมองหันมันก็ที่เป็น3แยกทางเข้าตำบลดงสิงห์พอดีแล้วครับพี่น้องสังเกตเห็นอยู่แล้วครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรองใจดีนะครับเด้อเพิ่นร่วมมือกับนะครับเคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดละครับผมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอย่าลืมว่าเคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคาอยู่ทำนี่นะครับมอบโชคมอบรางวัลให้ครับพี่น้องครับพี่น้องไปซื้อยูร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรจะได้รับคูปอง1ใบนะครับได้รับคูปองแล้วก็เขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกล่องรับคูปองจับสลากจับรางวัลจับโชคจับชัยจับสิ่งใดขึ้นมาพี่น้องได้พี่น้องกับได้รับทันทีกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านโฮดงกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้ออย่าลืมครับพี่น้องที่โทรสอบถามนะครับเจต้านะครับเฮียเบิร์ดก็ได้นะครับเด้อ0895404449นะครับเด้อโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆ0895404449และก็0892778060นี่รัน99รุ่งเรื่องการเกษตรนะครับพี่น้องครับร่วมมือกันกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรส่วนร้านอื่นยังไม่ทันได้มีรายงานเข้ามาครับพี่น้องครับร้านอื่นสิบ่ได้แจกคูปองแต่ว่ากลับไม่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมเช่นเดียวกันครับที่อำเภอเมืองมหาสารคามอยู่ร้านประกายการเกษตรนะครับได้ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทั้งสิมาทั้งวัดป่าวังน้ำเย็นทั้งสิมาตำบลเกิ้งพี่ละครับผมบ้านนี้ย่อมเพิ่งยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานก็มีวางขายวางจำหน่ายเด้อครับเด้อบ้านนี้ไปที่อำเภอเมืองครับบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือกอยู่ที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกรวางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกรวางขายวางจำหน่ายเคมีตาเต่ามังกรนะครับเด้อไปที่อำเภอดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายและก็ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันไปที่นะครับร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายถ้าบ่เข้าใจจังได๋จำบ่ได้จังได๋ก็โทรมาสอบถามกับดีเจพ่อเพียงมนต์เสน่ห์ครับ0652561558เบอร์หน้าไม้เด้อครับเด้อ0652561558กับดีเจพ่อเพียงมง

0: ปับย่างข้อนลบละละ
1: หาห่างหายไปดงกับยังหวานคือเขายังซึ้งคือเขาเนาะนี่เนาะผู้เบามองหน้านี่เนาะผู้รูปรอๆเนี่ยมันยังซึ้งยังหวานคือเขาอยู่ดิก็ทิ่มเสื้อเก่าหลายเดิมอยู่ดิ
0: ครับผมไปรูปมองหน้าครับแล้วขอเสียงแห้งๆแน่เลยครับแป๊ดเต็งท่านแจ้งนี่อ่อนเมื่อกินฮอดแจ้งนี่อ่อนอาจจะเนาะคนรอครับ
1: โทรก็บ่ได้โทรหากันบ่โทรศัพท์บันบ่ดีนี
0: ่อันบ่จักควบเลยอันนุ่มมองหน้าผมมีโทรศัพท์ก็บ่โทรมาหาจ้าเดี๋ย
1: วอดเอาอดเอาอดเอา
0: ก่อนท้องค่ำสิก่อนท่อโพ้นอยู่กลางตรงอันนุ่มมองหน้ากระเบานะครับ
1: ครับผมแม่
0: อ๋อตั้งแต่ไรแสนหลอดครับขึ้นมาลงลงหน้ากับพ่อใจแล้วนะครับปัจจุบันเราก็นักที่นี่พร้อมแล้วก็
1: ครับผม
0: ขอห้องให้ใช้เดียนนะครับ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ขออนุญาตมอบให้น้องสาวแอปเปิลคนสวยๆนี่นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาญาติแก่ก็ให้เสียหมูคนข้างๆคนคนรูปแล้วๆ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมญาติแก่ก็ให้แดงซองร้องคำดังร้องดังคนรูปแล้วๆนั่นอีกนี่เด้อครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ให้คนข้างๆคนคนสวยๆนั่นอีกนี่เด้อครับ
1: ครับผม
0: ครับผมขอพิเศษพิเศษให้เสียวอยู่คนรูปแล้วๆนี่เด้อคร
1: ับได้เลยครับได้เลยครับ
0: อันนุ่มมองหน้าได้หอดเสียวเลยนุ่มเพียงอย่างนี้อันเจ้าอยู่เอ้ยนุ่มมองหน้ากินหอดโตก็เก่าแล้วหมอเจ้าอยู
1: ่ครับผมคร
0: ับแล้วก็ให้เล่นน้อยเสียงท้องก็หลบละล้านั่นเองเลยครับ
1: ครับ
0: หมอตะวันข้างๆมันคนช่วยนั่นเองแน่นอนครับ
1: โอเคครับโอเคครับ
0: ครับผมเต็มๆกาขอให้เจ็บปุ๊คนช่วยนั่นเองเลยครับครับผมหลักการให้มันน้อยร้อยเมียคนดุบละล้อนั่นเองนี่ละครับ
2: ผมเพิ่นอยู่ใส่ละนุ่มน้อยร้อยเมียซึ่งมื้อนี
0: ้ลูกข้างๆกันนี่ล่ะครับแบบวิทยุอันท่วมท้องอยู่ละกายคุณแม่น้อยสีตาคนสวยนั่นเองนี่ละครับ
1: ครับผม
0: ขอพิเศษพิเศษแสงที่อ่อนน้อยคนจะได้หัวใจมองหน้านี่เด้อครับ
1: บู๊ย
0: ครับผมแสงที่อ่อนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอ้ายเข้ามาเด้ออ้ายอยากได้ยินเสียงอะทุกเสียงทุกสายว่าวันได้ยายพรุ่งนี้มาอีกครับ
1: โอเคครับโอเคครับ

0: มาคือโพดคือโพยแท้สำรับความหมดความซึนจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอาไปอีกหนึ่งผลงานเพลงกันละกันครับพี่น้องครับสำรับเป็นหมายอ้ายกะหัก
1: เพื่อสมองและพัฒนาการที่ดีรอบด้านดูเม็กซ์ดูโปรฟรุตแอนด์เวสต์3Dไอรอน C+

เอาละครับพี่น้องครับเวลากับจันจ่อมอเข้ามาละครับผมในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่สะกอนกระจังนะครับผมไปฟังเพลงอีกเนาะพี่น้องเนาะไปละครับพี่น้องครับสำหรับร้านจารุณีแกะครับร้านจารุณีแกะตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจับการพิมพ์ผลิตแกะอยู่โรงบรรจุแกะปตท.ทั้งสิไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจับการเบ้นบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้อุปกรณ์แกะสายแกะฝาขอบแกะพร้อมครับเต่าแกะหรือว่าที่เป็นถังแกะปตท.ต้องยกไข่เพิ่นนะครับเด้อนะครับมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดทุกถังนึกถึงความปลอดภัยต้องนึกถึงถังแก๊สปตท.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับอย่าลืมครับสิเลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่ถังแก๊สสิเปลี่ยนถังแก๊สถังแก๊สเก่ามันบ่เป็นตาไว้ใจบ่เป็นตานะครับเสื่อมันในความปลอดภัยต้องถังแก๊สปตท.นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0438 118480438 11848 0885730753 0885730753ครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สได้ครับเด้อไปครับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เสื้อกล้ามที่ใส่ได้ทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็ใส่ได้หน้าฝนก็ใส่ได้หน้านะครับร้อนก็ใส่ได้หน้าหนาวใส่แล้วอุ่นหน้าร้อนใส่แล้วเย็นต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% สามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลน์แชททักไปหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862นะครับเด้อนะครับช็อปวังกะเล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นกับเปิดให้บริการยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณครับเอ้าอย่าลืมครับข้าวต้มที่อร่อยข้าวต้มที่สะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการยกให้แม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดชาววังจากวังเกาะเหล็กนะครับเด้อทุกเช้าตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่นางข้าวต้มมัดและก็ที่ตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับร้านครูไก่ขนมไทยอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ท่านใส่กัดใส่งานไปฝากพี่ไปฝากน้องนะครับไปรับประทานกับน้ำชากาแฟน้ำเต้าหู้น้ำเก๊กฮวยต้องสั่งซื้อสั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า 30,000 0619540862 0619540862นะครับ

ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 8สถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อําเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: เข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัด ให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมาย

0: เช็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมแค่นี้ได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ราคาเพียงหลักสิบตอนนั้นนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะฮะ0438401222นะครับย้ำกันอีกทีนึงนะฮะ0438401222อ่ะพักฟังเพลงฟังล่ำมนม้วนเพราะๆกันสักก่อนครับ

องนาทีสาวเบาหอดมือนี่แม่งมวนมาโนไหลอยู่ตำไก่ลำทานตื่นบานมาโนหน่อยพากันควงเที่ยวก่อนลอยกระทงลงทาอธิษฐานเทวดาอารักขาแม่น้ำบ่อนใบคู่สุแนวบูชานพมาศแก้วในแม่กระแสสินในวารินแดนใดให้สวยโยยิ่งหน่องขอขมานาที่น้ำบนสงสีล่างสวยเคยได้ยินอาบด้วยสอยใจอยู่ทุกวันมีแต่น้ำเท่านั้นกำเนิดชีวิตอย่าสิมีความผิดบาปกรรมนำใจขออโหสิให้แต่พัดใดดีสัวมีแต่น้ำสวยล่างวันนี้จังขมาขออย่ามีบาปให้ขมาโทษหลายๆพระคงคานาที่หลวงตั้งแต่

ผู้เบิ่งแย่งขออย่าเขินขาดแรงถิ่มปล่อยเศร้ามนุษย์อยู่น้ำกันไปสุดสัวดินสลายฟ้าประเพณีถ้วยลาเพิ่นทำมาดกนานยิงบุญบูชาเหนื่อยนานเดือนแก่งสองเพ่งลอยกระทงเทื่อนี่ให้หายเคาะหายขินให้ใจใสเลื่องเลื่องเมื่อลอยกระทงแล้วอย่ามีแม่งมีแป้วจักแนวดำด่างลอยกระทงในระวางสิบสองเพ่งยินแม่น้ำขมาน้อมคู่สุคนสาวเบาเตกจนจนบ่จักพระจักจัวเดือนกระพ่อมัวมัวปล่อยกระทงลงน้ำขอบูชาหน้าที่กวงทั้งปวงในใจทานโอ้ยนัวได้อาบสูงลงสู่ล่างตาหน้าคู่สู่แนวได้ใส่น้ำนี่แล้วตะพองสัวชีวิตบอนใจไปทั้งผิดกราบขมาอภัยด้วยลอยกระทงไปสองกล้วยทำสวยสวยดอกไม้แต่งเดือนสิบสองสองแจ้งขมาน้ำแม่นาทีในโอกาสมื้อนี้เศร้ามนุษย์ทั้ง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043 840 122 043 840 122

เคยแตกระแหงกันอยู่เพ่นดินไผมันพรย่านบ่มีใดตกมาถึงสมัยนี้สามัคคีฟื้นฟูใหม่สัญญาผูกหักไว้ให้ไปใดมันอยู่นานประชาชนหมู่บ้านสองฟังน้ำตาไหลความภูมิใจทั้งสองในเต่าขึ้นมาแล้ว2นาทีวังแก้วสิเที่ยวยามเที่ยวแหมีปัญหากะซอยแก่บ่ไรถิ่นปล่อยวางยามโอกาสว่าง

กำฟังนาทีเล่าเจ้ามีมากมีไทยมีมากขนุนหวานย้ำได้ไปเล่ามากก็ฝากกันกินได้เล่ามีสีดาไม่ไทยมีมากฝรั่งไทยมีสับปะรดห่อเล่ามีต้นบักนัดหวานประเพณีหมู่บ้านเฮามีศาสนาพุทธบริสุทธิ์ทั้งใจดอกสวงใสปันแก้วทุ่งกุลาอยู่ไทยแล้วทุ่งไห้หินบ่เล่าอยู่อาณาจักรเตปูอาณาจักรล้านสร้างบ่เพมาเปลี่ยนคงเสื้อพ่งพันพี่น้องเสื้อเผาบ่เคยตัดกินข้าวเหนียวน้ำกันบ่แบ่งพ่งพันเสื้อบ่ฮอนไล่ลืมถิ่นพ่งพันพี่น้องเก่าบ่ฮอนละโคตรเสื้อนี้ไปย่องผู้อื่นดี

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043 840 122 043 840 122เสียงล่ำนี่ก็ม้วนคักเนาะนะครับบางท่านเฮ็ดเวียกกับเพลินกันไปนะบ่เมื่อยบ่ล่านะครับแดดฮ้อนๆก็บ่ฮ้อนถ้าบ่มีเสียงล่ำเสียงเพลงนี่โอ้ยนักอยู่ละเนาะนะครับมันก็สิงุดงิดอยู่ละคนก็ได้เนาะนะบางท่านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่นะขาดบ่ได้นะขาดวิทยุบ่ได้นะครับขาดเสียงเพลงเสียงล่ำบ่ได้นะเพราะถ้าขาดไปมันเงียบเกินนะเงียบแล้วก็คิดนั่นคิดนี่นะคิดเรื่องนี้ทกสงทกสคิดเรื่องสุขภาพแน่คิดเรื่องโอ้สัมมาปินะครับก็นะเมื่อยล่าสันตัวนะครับเอ้านะรายการเฮาก็นำก่อนล่ำมวลมวลนะบ่ว่าสิเป็นล่ำรองล่ำเรื่องต่อก่อนล่ำก่อนโบราณล่ำก่อนประยุกต์ล่ำสิ่งนะสลับขับเข้ากันไปล่ำนิทานแน่นะครับร่วมกันส่งเสริมกันเอาไว้นะศิลปะอีสานของเฮานะศิลป์ศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะครับที่นำมาฝากนะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังกันเนาะผู้แนะนำนะก่อนล่ำกันเขามากะหลายก่อนที่ยังค้างอยู่นะครับกสิพยามจะสรรหามาให้เนาะนะครับผู้ที่โทรเขามาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการกินดื่มยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีดื่มแล้วดีนะดื่มแล้วแข็งแรงดื่มแล้วนะครับนอนหลับเลิกหลับสนิทนะครับดื่มแล้วก็กินเขากับแซ่บพ่ออยากพ่อกินนะครับดื่มแล้วตื่นยังมือเศร้ามาสมองปลอดโปร่งนะครับเบาตนเบาโตร่างกายสดชื่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเอ้านะดื่มดีแล้วก็บอกต่อเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าไปอุบกันเอาไว้เป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านนะครับที่เพิ่นบ่มีโอกาสได้รับฟังนะครับเพิ่นสิได้ซื้อไปนะดื่มไปกินไปบำรุงสุขภาพนะครับไปบำรุงร่างกายนะร่างกายทดถอยบ่มีเหือมีแห้งก็สิได้เอาไปกินบำรุงนะให้ร่างกายเฮาดีขึ้นนะครับสิได้ต่อสู้กับเวียกกับงานกันได้นะครับเบิดมือเบิดเว้นตัวเนาะครับการบำรุงร่างกายนะก็คือการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลัง
เสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก่าชนิดเก่ายางนะครับผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสั่นตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับนั่นแหละครับคนเฮาถ้าอันนึกถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเนี่ยนะครับมันนึกถึงว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเฮาก็สิได้ดูแลได้บำรุงนะครับอาการเจ็บป่วยนะเฮาก็สิหน่อยลงเนาะนะบางท่านเนี่ยอายุ30กว่า40เนี่ยได้ไปโรงพยาบาลประจำแล้วนะฮะไปประจำเพราะยังติดไปเอาไปตรวจคุณหมอเพิ่นนัดไปตรวจทุก2เดือนทุก3เดือนไปเอายามากินประจำแล้วเนื่องจากว่าป่วยโรคเสื่อมนะครับโรคเสื่อมมีโรคอย่างแน่โรคความดันโรคเบาหวานโรคเกาโรครุมาตอยไทรอยด์ภูมิแพ้โรคหัวใจนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของโรคเสื่อมนะครับบ่แม่นโรคติดเชื้อนะโดยส่วนมากคนที่ไปหาหมอไปรักษากันอยู่ประจำอยู่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากสิป่วยเป็นโรคเสื่อมกันเนาะนะครับโรคเสื่อมการทำงานของร่างกายนะครับเรื่องไตเสื่อมอันนั้นอันนี้โอ้หลายโรคนะฮะโรคเสื่อมเนี่ยต้องไปรักษาต้องไปปัวกันเป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าเฮาปล่อยปะละเลยเรื่องของสุขภาพเฮาตอนที่แข็งแรงอยู่นะตอนที่ยังบ่ทันเป็นอย่างไรเนี่ยก็บ่เคยใส่ใจนะครับโดยส่วนมากคนก็รอเจ้าของน็อกพุ่นละลมหมอนนอนเสื้อพุ่นละจังฮู้ว่าเจ้าของเป็นโรคนั้นโรคนี้จังรักษานะครับบ่มีการป้องกันนะครับบ่มีการดูแลก่อนนะฮะการบำรุงนะครับการบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเนี่ยนี่คือการดูแลร่างกายนะครับเวลาเฮาป่วยเฮาก็สิบ่ได้เป็นหลายส่วนตัวเนาะนะครับเอ้าฝากไว้นำกันแล้วกันนะตัดสินใจจังได๋ก็โทรกันเข้ามาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮาเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับ0438401222นะครับย้ำกันอีกทีนึงเนาะนะครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษกันเอาไว้คุณพ่อคุณแม่นะครับ0438401222อ่ะพักฟังเพลงฟังลำมวนกันสักก่อนครับ

บ่เศร้าเกิดจากเขาที่เบกเขาไหลหลังลงมาหินยานแผ่นดินไทยลาวแบ่งกันสองกำลำคงไหลหลอมเรียวถึงลาวเวียงเส้นเลือดใหญ่

ขิมมาลาดบนเกยทั้งขัวฝั่งเมืองอุบลผ่านบนดุงหน้าถ้ำอวยลุงบนผาเตี่ยมถึงเมืองเล่าตอนไตเล่ากับไทยบนดินแดงแม่น้ำสองสีแดงปากน้ำมูลจุดจอดจำแถวทำเตือนหินคงยังไหลบ่สิ้น

เพื่อไว้ลืมกองเกี่ยวเขียวล้วนเหมือนกองงามธรรมศาสตร์แม่น้ำห้วยห้องคลองเหวบ่มีไผทำลายดอกป่าดงแดนไม้อยากกินหยังก็หาได้เฮ็ดเฮาก็หาง่ายคนบ่หลายทางบ่ดื้อขายสูงก็บ่แพงฝนก็บ่ค่อยแรงธรรมศาสตร์ดื่มดาฝูงนายทุนบ่ทันมาพวกหมู่ทำลายใหม่เคียงจักคนบ่มีใส่มีมาคนป่าอ่อนซ้อนเด้แม่ป่าก็ไม่กี่ก่อนหมู่เฮาย้ำ

ว่าเสียงมันดังตะเลียงตึงทำเขาต่อยคุกมองน้อยก็หงิกหงิกห้องสากมองถือหัวหมาน้อยก็เสียงแค้นมาผู้เบาเสียงอยู่ในบ้าน

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043 840 122 043 840 122ครับการบำรุงเลือดนะฮะซีซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดของเฮาเนี่ยให้ดีขึ้นเนาะนะครับส่งผลให้สารอาหารต่างๆและออกซิเจนนะถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับผลที่ได้รับก็คือลดอาการอ่อนเพลียนะฮะแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนป้องกันภาวะเลือดจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะฮะดูมีหน้ามีนวลสุขภาพเฮาดีขึ้นนั่นแหละเนาะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นําเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบํารุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบํารุงร่างกายบํารุงเลือดนะครับนั่นแหละครับฝากไว้นำสิ่งดีๆนะที่นำมาฝากมาตอนมาเว้ามาจ่าสู่คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังกันเนาะนะฟังก่อนล้ำมวลๆกันไปนำนะครับฟังเรื่องของมีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเฮากันไปนำเนาะนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเฮาสุดโทรมหลายนะทุกมื้อนี่แห้งสารพิษสารเคมีก็แห้งหลายเนาะนะปะปนอยู่กับชีวิตประจำวันของเฮานะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทำการเกษตรการทำการอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะล้วนแต่มีสารพิษสารเคมีเข้ามาปะปนนะฮะกับชีวิตประจำวันของเฮานี่เนาะนะฮะเหตุให้เกิดการสะสมนะฮะสารต่างๆในร่างกายเฮาเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายของเฮาถดถอยเสื่อมโทรมนะฮะเมื่อยง่ายนะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่โอ้ยบ่เป็นแต่เมื่อยก็เมื่อยแต่เก่าแต่ก่อนสมัยเก่าสมัยก่อนนะคุณพ่อคุณแม่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นคือสู่เวียกสู่งานได้คักแท้ร่างกายเพิ่นคือแข็งแรงแท้นะครับสมัยตะกี้ก็บ่ทันมีเรื่องของสารต่างๆเนี่ยมาปะปนกับชีวิตประจำวันเฮาหลายเนาะนะครับพี่น้องสังเกตง่ายๆว่าธรรมชาติยังอยู่กับเฮาอยู่นะสมัยตะกี้นะครับแต่สมัยเดียวนี้นะธรรมชาติเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงไปเบิดเนาะนะฮะสังเกตจากอาหารการกินตามธรรมชาตินี่ก็เริ่มลดหน่อยถอยลงนะฮะเริ่มได้ผุนได้เลี้ยงกันแล้วนะครับปลากับปลาเลี้ยงไก่กับไก่เลี้ยงหมูกับหมูเลี้ยงงัวกับงัวเลี้ยงนะฮะเพราะว่านะฮะธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เกิดจากการเลี้ยงแบบธรรมชาติการเอามากินแบบธรรมชาติปูปลาหน้าหนองจังเสียอายุตามธรรมชาตินี่ก็ลดหน่อยถอยลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับเริ่มมีการเล่งแล้วนะฮะคนเฮากับประชากรกันหลายขึ้นนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนี่ก็รีบเร่งขึ้นนะครับต้องแข่งขันต้องต่อสู้กันนะฮะเฮ็ดให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกันหลายนะครับคนเฮาก็อายุน้อยลงน้อยลงอายุสั้นลงเรื่อยๆนะครับแต่กี่คนเฮาอายุยืนตัวนะแต่รุ่นปู่ย่าจากตาทวดเฮาพุ่นเนาะนะรุ่นมาถึงรุ่นเฮานี่โอ้ยนะครับอายุ30 40 50นี่เริ่มเป็นโรคเป็นไข้แล้วนะเริ่มป่วยนะป่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคเกาลูมาต่อยไทรอยด์พุ่มแผ่เป็นโรคหัวใจอันนี้คือโรคเสื่อมการทำงานของร่างกายพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการบำรุงร่างกายนะการบำรุงเลือดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่จำเป็นพี่น้องนะครับถึงได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจ่าสู่พี่น้องเขาฟังนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนั่นแหละครับเส้นทีเนี่ยบ่แม่นแต่บำรุงเลือดอย่างเดียวดิยังบำรุงร่างกายอีกนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับแล้วก็ซอยบรรเทาเนี่ยอาการปวดเมื่อยตามร่างกายซอยฟื้นฟูบำรุงกำลังนะฮะหลังจากเข้าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนักนะแล้วนะครับสีเฮ็ดแฮวกระชุมกระช่วยกระปรีกระเป้านะครับซึ่งมีสมุนไพรอีกทั้ง9ชนิดเนี่ยไปซอยบำรุงซอยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานโรคเนี่ยดีนะครับแล้วก็ยังไปซอยเรื่องของเป็นยาอายุวัฒนะเฮ็ดให้อายุยืนยาวนะผิวพรรณเปล่งปังหนุ่มขึ้นสาวขึ้นสันตัวนะครับมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะนะครับบ่ว่าสิเป็นท่านชายท่านหญิงนะครับเอาใส่ใจดูแลร่างกายเจ้าของนะครับอย่าปล่อยให้มันสุดโทรม
นะครับเดี๋ยวสิเก็บป่วยลมหมอนนอนเสือแห้งสิลำบากไปนาสันตัวเนาะนะครับการบำรุงไว้ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกมือนี้เนาะนะครับยิ่งต้องได้สู้งานหนักกันนะครับเป็นยังจังสู้ล่ะสู้ตัวนะหาเงินยากคืออย่างนี้เนาะนะครับหาสำใดสำหนึ่งกับบ่พอใส่บ่พอใจในครัวเรือนเดนะถ้าเฮ็ดหน่อยนะต้องเฮ็ดเพิ่มนะครับเวลาพักผ่อนกันหน่อยนะเฮ็ดงานเพิ่มขึ้นเพื่อสิได้มาซึ่งเงินทองที่มันหลายขึ้นนั่นแหละเนาะนะครับถ้าเฮารู้สึกว่าเจ้าของมีปัญหานะเป็นอันนั้นอันนี้ออดออดแอดแอดเนี่ยใจมันอยากออกแล้วดินะครับป่วยเนี่ยนะฮะเป็นนั่นเป็นนี่ใจว่าอยากเอาว่าอยากสู้แล้วนะฮะย่านตัวย่านเจ้าของเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ไปนะครับเอาถ้าดูแลมันก็คงสิดีขึ้นละพี่น้องเนาะนะครับผู้ที่กินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนะกินดีแล้วบอกต่อนะผู้ที่บ่ท่านกินก็รีบเอาไปกินเอาไปดูแลเจ้าของนะครับใส่ใจนะบางท่านฟังมา2เดือน3เดือนแล้วยังบ่ท่านตัดสินใจอยู่เนาะนะครับเอาก็รีบตัดสินใจก็แล้วกันเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับสิได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะครับอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆนะฮะฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะโทรกันเข้ามาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043-840-122นะครับย้ำกันอีกที่หนึ่งนะครับ043-840-122กริ้งกังกันเข้ามาเนาะนะพักฟังก่อนล่ำมวนกันสักก่อนครับ

ในโลกนี้นั้นพื้นต่ำเมืองมนุษย์เป็นน้ำบุญสมภารเจ้ากันนั่นกี่เป็นคนดีหรือบ้าหมอละนาคือเก่ามัจจุราชแลงเข้าถึงเจ้านั้นบ่ยัง

างบุญกังมีสันนิวาสเพื่อนจีจังมีมังสมบูรณ์มอดะดุกมังมูลกระตืมเติมเสริมเรื่อยไหลเดียวเสริมมาเรื่อย

ุ่นเปิ้นตรงมาคนอยู่ใต้ลุ่มฟ้าบ่อยเคียงบุญพลาบ่คือในนาว่าเพิ่นแข่งเสียงกันได้บุญพลามีไว้ไผมา

บ่ได้ค่อยลบหลีคือเฮาเศร้าคำขอบประสาทก่อนกี่บ่ทานใบดังเขาคำสอนองค์สัมมาองค์พระพุทธเจ้าบอกเศร้าคำให้ทำดีขั้นยังเป็นคนมีประสาทรุ่นในท่านใบอย่าว่าตายไปแล้วสิเป็นหยังก็ตามสร้างไผทำบุญก็สร้างสิ่งเด็กบ่ดุลเกิดชาติรุ่นที่บ่ฮอนลำบากมัวหมองตกขุมเงินขุมทองชาติรุ่นบ่มีผล

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุ

0: จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสกให้มานให้มัง
2: เฮาใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: ร 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ทางหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีผู้สาวผู้หนึ่งไปหาหมอผู้งามนี่เรียกว่าระดับนั่งแบบนั่งงามพุ่นละพ่อหมอเห็นหน้าตาเนี่ยกะอดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นน่ะเพิ่นก็ยอมเสียจรรยาบรรณหมอสันตัวเพิ่นก็สั่งให้ผู้สาวนั่นถอดกางเกงออกและก็ถามว่าหูบ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่ากำลังสิตรวจหาก้อนไขมันแม่นบ่คะว่าซั่นและก็สั่งให้ถอดเสื้อถอดยกส่องออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังกำลังสิตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมแม่นบ่คะพะนะจากนั้นก็สั่งให้ถอดกางเกงในออกและก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้สาวผู้นั้นก็เลยบอกว่าคุณหมอกำลังสิติดเอดจากฉันนั่นแล้วพะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
3: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ่เฮ่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
3: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเข้าสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
3: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝาก เกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
3: ขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้านค่า

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัยรุ่น2คนสิเป็นคนขี้มึนแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะไทบ้านแถวนั้นฮู้จักกันดีว่าซั่นซะมื้อนี้เพิ่นอยากเมาทั้งบ่มีเงินเอาสิพาไปกินเบียร์ฟรีว่าซั่นเอ้าผู้ใดสิให้กินเอาเถอะนะตัวมีเงินเท่าใดว่าซั่นมีอยู่15บาทไปซื้อใส่กอกมาเอาอันใหญ่ๆแน่เด้อว่าซั่นหมอนั่นก็ไปซื้อใส่กอกมาเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ้ยพะนะเอายัดใส่เป้ากางเกงตัวไว้เดี๋ยวเฮาจัดการเองว่าซั่นแล้วก็พากันไปสั่งเบียร์กินอยู่ร้านค้าขวดแรกหมดไปก็สั่งมาอีกขวดนึงเพราะขวดที่2กําลังสิหมดเพิ่นก็กระซิบบอกหมู่เฮ้ยตามแผนว่าซั่นหมอนั่นก็ฮูด10ออกแล้วก็งัดเอาใส่กอกที่ซุกไว้ในเป้ากางเกงออกมาหมอนี่ก็ทำท่าก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือกระเทยเขากินกันนั่นล่ะไปพ่อแม่ข้าเห็นป้าโถทุเลศทุลังว่าแล้วก็แลนไปถือสากออกมาสิมาตี2คนนี่ซะแล้ว2คนก็ทำท่าแลนหนีทั้งแลนทั้งหัวว่าซั่นเถาะเออได้ผลอีหลีนะเฮ้ยว่าซั่นเสื้อเฮาลดหน้าไปเอาล้านนี่อีกคะนะหมอที่ถือใส่กอกกะว่าห่วยพ่อละมั่งเฮ้ยว้ายเอาแม่ค้าเอาเบียร์2ขวดว่าซั่นพ่อเบียร์ขวดที่2ไก่สิหมดงัดออกมาเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็งัดออกมาหมอนี่ก็ก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือเก่าจนว่าแม่ค้ามาเห็นพุ่นละพ่อแม่ค้าเห็นปาดโถหนีไปไกลๆแม่สู้จะถือขั้นฝ้อยกูบ่ว่าแล้วก็สิเอาขั้นฝ้อยฟาด2คนนั่นก็ทําท่าแลนหนีคือเก่านั่นละทั้งแลนทั้งหัวแลนมาฮอดลานที่3หมอนั่นก็พาแวอีกหมอคนที่ถือใส่กอกกะว่าโอ้ยพ่อละละเฮ้ยว่าซั่นว้ายยังว่าซั่นเมาแม่ค้าเอาเบียร์มา2ขวดอีกละพ่อเบียร์สิหมดก็เฮ็ดคือเก่าแม่ค้าก็ไล่หนีคือเก่ามาฮอดร้านที่4ก็ได้ผลคือเก่าแล่นกันมาผ่านร้านที่5หมอที่ถือใส่กอกกะเลียวเบื้องหน้าหมอที่เป็นคนดูดก็เลยว่าพ่อละละเฮ้ยบ่ไหวละเจ็บข้อชิบหายเลยพะนะจากนั้นก็พากันย่างเซ่ซกเซ่สายเมื่อบ้านย่างมาจะเข้าเห็นหมาตัวนึงนอนอยู่ข้างทางโอ้ตะเลียตนซาดเนาะเอาใส่กอกให้มันกินซะเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็เลยว่าใส่กอกมันเหี่ยทิ่มแล้วเด้อเฮ้ยว่าซั่นเอาเหี่ยเถอะหึงว่าเหี่ยตะลาดแรกผู้แล้วเอาแสดงว่าจากร้านที่2ที่3ที่4ที่เฮาดูดนี่อันนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อ ซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกอะจังไดกะโทรมาเด้อ
0: 0438401222
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดอำแกเป็นโชเฟอร์ขับรถโดยสารสายกรุงเทพน้องค่ายพละโดนจังสิได้เมื่อบ้านเที่ยนึงเนี่ยเพิ่นน่ะฮันลังเที่ยกะเป็นอาทิตย์พละมื้อนี้มีโอกาสเข้าบ้านซะแล้วด้วยความห่างเหินเมียเนาะต้องมีความต้องการหลายเป็นธรรมดาเผอิญว่ามื้อนี้นี่มีงานศพพอดีฝ่ายผู้เมียก็ไปซอยงานศพผู้แม่เฒ่าเนี่ยก็เลยมานอนบอนแทนนอนเฝ้าหลานกลับเข้ามาฮอดเฮียนประมาณ 4:00 นเปิดประตูเข้าไปบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพิ่นน่ะนัวเนียนัวเนียปฏิบัติการไปจะเข้าก็มีความรู้สึกว่าบ่แม่นเมียของเจ้าของว่าซั่นซะก็เลยถามเฮ้ยแม่นผู้ใดนี่ว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่ากูนี่เราทิดพะนะเอ้าแม่มานอนนี่ได้จังไดโอ้ยกูก็มานอนเป็นมู่ลูกมึงนั่นละแม่มึงมันไปซอยงานศพเพิ่นเอ้ากันจังสั้นลูกเศร้าดีว่าสั้นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่าคันมึงเศร้ามึงตายพะนะ
2: มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออะเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

พนักงานรถไฟสมัยก่อนนี่บ่จำเป็นต้องมีวุฒิมีความรู้เด้ในการไปทำงานที่สถานีว่าซั่นทอมีอยู่สถานีหนึ่งพนักงานโบกธงประจำสถานีเกิดขาดซะแล้วสมัยก่อนนี่บ่มีไฟสัญญาณเด้ต้องใส่คนทำหน้าที่เอาก็มีคนมาสมัครผู้หนึ่งพนักงานโบกธงนี่ล่ะในสถานีก็เลยถามล่องกึ๋นเบิงถ้าหากว่ามีรถไฟแล่นสวนกันแต่ว่ามีร่างเดียวเฮาสิเฮ็ดจังได๋รถไฟจังสิบ่ต่ำกันว่าซั่นหมอนี่ก็บอกว่าเฮาก็เอาธงแดงโบกเด้ครับรถไฟเห็นรถไฟก็สิจอดมันก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าบ่มีธงแดงเด้เฮาก็หาเสื้อผ้าที่มีสีแดงๆมานุงแล้วก็ลงไปเต้นอยู่ในร่างรถไฟพอคนขับรถเห็นก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าเป็นยามมื้อคืนเด้คนขับบ่สามารถเหลียวเห็นธงบ่เห็นเสื้อผ้าเฮาสิเฮ็ดจังได๋รถจังสิบ่ต่ำกันเฮาก็ใส่ไฟสายส่องคนขับ

สื่ออยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล้งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

สาวนั่งหนึ่งกินเก้งกินอีหยังก็แซ่ไปบึดเพิ่นก็เลยอ้วนเพราะอ้วนแล้วเพิ่นก็อยากลดน้ำหนักซั่นตัวเพราะว่าหมู่เพิ่นมีแต่ผู้หุ่นดีๆแล้วก็มีลูกมีผัวไปเบิดบัดเจ้าของบัดบ่มีก็จักผู้ใดสิมาเอาล่ะเนาะอ้วนโพดเพิ่นก็เลยอยากลดน้ำหนักอยากงามคือหมู่อยากมีผัวก็เลยไปปรึกษาหมู่เรื่องลดน้ำหนักนี่ล่ะแต่ว่าให้อดอาหารเนี่ยเราเฮ็ดบ่ได้ก็ไปปรึกษาหมู่หลายผู้

ผู้หลายคนมีหลากหลายวิธีมีอยู่วิธีหนึ่งคือการขี่ม้าเพราะว่าขี่ม้านี่ม้าสิแลนกระแทกกระทันสิสามารถเฮ็ดให้น้ำหนักเข้าลดได้ว่าซั่นซะจากนั้นแกก็ไปขี่ม้าขี่อยู่ประมาณ2อาทิตย์หมู่ที่เพิ่นแนะนำน่ะเพิ่นกาโทรมาถามเนาะเออเป็นจังไดล่ะเฮ้ยขี่ม้าได้จักมื้อแล้วว่าซั่น2อาทิตย์แล้วโอ้น้ำหนักลดไปเท่าใดล่ะ7กิโลว่าซั่นโอ้น้ำหนักตัวเหลือหลายปานใดล่ะน้ำหนักเฮาก็เหลือซ้ำเก่าแต่ว่าม้านั่นลดลง7กิโลพะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังไดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งกะเลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หลวงพ่อแล้วหมักสันตำบักม่วงเราสิให้เน้นหน่อยตำบักม่วงให้สันเป็นประจำว่าสันซะบักม่วงในวัดกสิมีบักม่วงเขียวเสวยบักม่วงน้ำดอกไม้บักม่วงแรดโอ้หลายอย่างบักม่วงท้องดำมุนันปกติเน้นหน่อยนี่สิเอาบักม่วงเขียวเสวยมาตำว่าสันเถาะบักม่วงเขียวเสวยนี่สิบ่สมเด้มื้อนี้บักม่วงเขียวเสวยหมดก็เลยไปเอาบักม่วงน้ำดอกไม้มาตำให้สันบักม่วงน้ำดอกไม้นี่ถ้าหากว่าเวลาสุกนี่คือสุดยอดของบักม่วงในเหลืองหวานแต่ว่าถ้าหากเวลาดิบเนี่ยก็คือสุดยอดในความสมว่าสันเถาะสมบันไดก็ต้องสันเพราะว่าเล่าหมักแล้วเผอิญสันหลายซ้ำมือนี่พ่อเพ่นบาดนี่ญาติโยมอยู่หน้าเพิ่นก็เลยมาม่นให้ไปสันเขาอยู่หน้าเพราะว่ามือนี่เกี่ยวเขาเป็นมือสุดท้ายไทบ้านเพิ่นก็ไปซอยกันหลายว่าสันซะก็เลยม่นหลวงพ่อกำเนินหน่อยมาสันเขาอยู่นะพ่อยางไปฮอดเถียงหน้าท้องก็เริ่มปั่นป่วนซะแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เฮ็ดเสร็จแล้วกึกากึกากอยู่ม่นขะหน่อยว่าสันแล้วก็ยกเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาถวายสันเข้าไปท้องก็ไหลจวกจากจวกจากอยู่มันบ่ไหลแต่ในท้องซะแล้วบาดเนี่ยมันสอดพูดออกมาทั้งนอกหลวงพ่อกะจักสิเฮ็ดจังไดเนาะกะนั่งทับไว้หั่นละพ่อสันเขาแล้วให้ศีลให้พรเรียบร้อยลุกบ่ได้ซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นสิเมื่อวัดอ่ะเพิ่นก็เลยเว้ากับโยมว่าโยมศาสตร์พื้นนี่อาตมาขอได้บ่ว่าสันห่วยพื้นนี่มันเก่าโพดแต่ว่าขันหลวงพ่ออยากได้นี่เดี๋ยวผมสิเอาพื้นใหม่ๆมาถวายดอกท่านนะบ่อาตมาอยากได้พื้นนี่ล่ะอุ้ยพื้นนี่มันเก่าขะหน่อยเก่าแล้วก็เอามักพื้นนี่ว่าสันอุ้ยอย่าเอาทอเอาพื้นไม้ซะมันบ่แม่นแนวเอาของเก่าถวายพระนั่นว่าสันบ่อาตมาบ่ถือดอกอยากได้พื้นนี่ย้ำอยู่หั่นละคันบ่ให้ขี่ไสก็ได้เด้นี่ภาษาศาสตร์เก่าๆหั่นน่ะอุ้ยคันสิขี่ไสก็ขี่ไสโลดว่าสันพอตะขาดคําแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ว่าเนี่ยบอกแล้วว่ายะทายะทาท่านนะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้าน โดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื่อโรคเชื่อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นออกไปหน้าเดือน6ล่ะดิไปป่านคันแท้เนไถหน้าหุดเนว่าซั่นซะก็ไปกัน2คนนั่นล่ะลูกเขยนี่สิเป็นคนไหวดีแน่จักหน่อยส่วนพ่อเฒ่านั่นเป็นคนบ่ค่อยปากปานใดเป็นคนเงียบๆเนี่ยวอยู่เนี่ยวกินกาหาน้ำมูนันละสอนหวกเก็บเห็ดแย่ไข่หมดแดงแกงผักหวานอยู่สันละเวลากินข้าวนี่สิมีปัญหาในจักหน่อยเพราะว่ามีสอนอันเดียวหลายมือแล้วละปกตินี่ลูกเขยสิออกมาหน้าก่อนในสิแบกไถหิวบักโจกจูงคุ้ยพ่ายก้องเข่าสารพัดพอเฒ่าย่างมาโตเป่าว่าซั่นเถาะกะฮู้อยู่ว่าซ่อนมันบ่มีสิถือ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
2: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนศรียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
4: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยางชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยางชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรดจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.com ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่า น้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ7ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน2ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7: นายแพทย์อดิศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตัวโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
9: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านประหลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละอธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมารายงาน
2: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้าตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งบอร์ดดิ้งพาสและแบ็กเกจแท็กของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR Code Baggage Delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
10: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาก
2: ลับมาเจอกันในวันศุกร์ครับเวลาดีเวลาเดิมของเรานะครับ11โมงอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยครับทาง Channel Kick Off นะครับกับรายการเด็กพีทอล์คครับมานั่งพูดคุยอัปเดตข่าวสารข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่เด็กพีทอล์คครับ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆโดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่ ่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโลยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโลยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหานพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11-14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกัน
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ันไปอีกตลอดปีตลอดชาติตลอดไปเด้อจบลงไปอย่างสวยงาม

0: อัลบั้มชุดเหลียวหลังมองช่วงเสนอหน้าให้ฟังกราบสวัสดีครับพี่น้องปรองปรายสมองสบอนเดอร์สิกันให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับค่ำคืนนี้เป็นมือวันศุกร์มืดคืนได้พี่น้องเด้อเอาผู้ใดกำลังนอนอยู่หันกับเฝ้าลูกผู้ใดกินข้าวอยู่กับเฝ้าอิ่มมาฟังรายการนี้และการนี้มีประโยชน์และการนี้สำคัญคือฟังฟรีเนาะนะครับสนับสนุนโดยสบู่สนไพแท้ระฆังทองระฆังหยกเนาะนะครับแก่ขับพดพื้นขั้นสระผมก็ได้นอกจากนั้นก็มีน้ำมันเขียวนะครับสูดดมทูท่าแล้วก็มีแปะกล้วยชนิดเม็ดกินข้าวแซ่บนอนหลับเนาะตันไพ่ตะโลกต่างๆอื่นๆนะครับก็มีกาแฟนะครับผสมใบแปะกล้วยนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันเขียวบอกไปแล้วเนาะมีซ้ำนี่ล่ะเนี่ยขายก็ได้เนาะบอกยินดีบ่ได้บอกให้พี่น้องซื้อเด้อบอกให้พี่น้องซื้อพากันซื้อหลายๆสวัสดีคุณเจษฎาจันยาศรีต่อชะรอทั้งหมวกอาหารสวัสดีพระราพระราพระราผลเป็นยังไงสุขภาพร่างกายแข็งแห้งบ่ปีจะได้ไปเวียดนามนั่นก่อนบ่นี่นะครับหมายเลขโทรศัพท์สามารถซื้อสารกันได้ช่วงนี้นะครับ0809798200นะครับ0809798200นอนรอพังพิงเพื่อนๆจ้านอนถาเด้อใจเย็นๆนะครับสวัสดีมีสุขนะครับมื้อนี้วันศุกร์เด้นะครับเอากดไลค์กดแชร์นะครับกดจังได๋ล่ะคือกดไลค์นั่นนี่ปู่ตัวชิวาฟ้านะกดลงไปนะครับสำหรับพี่น้องที่บ่มีวิทยุฟังพี่น้องก็สามารถฟังทาง Facebook นะครับนี่ Facebook คนนะนะครับพิมพ์คำว่าพิมพ์ค้นหาพิมพ์รูปแว่นตาชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนตะวันนี้ก็เป็นช่วงหัวหน้าสั้นเข้ามาก่อนบ้านก่อนเมืองเขาคันบ่ได้เข้ามาก็บ่แม่นน้อยสีทา
1: วจะเนาะกันมุกไปตอบฟังน้องหัวหน้าก็ได
0: ้เอาว่าจังได๋อย่าเว้าหลายลำไร
1: อาจจะขอฟังเพลงนั่นล่ะขอฟังเพลงหัวหน้าร้องมันล่ะ
0: เพลงหยังสิร้องได้ร้องได้สิบ่เบื่อ
1: ดอกจานใจนี่ล่ะ
0: ดอกจานติ
1: ค่ะ
0: ดอกจานก็ดอกจาน
1: เด้อ
0: ครับ
1: อย่าไล่ไม่ท่องลอยในป่าเสริมป่าเดียน
0: ค่ะ
1: เด็กขอบเด้อ
0: ใจสิ
1: ขอบคุณไอ้คุณนายนะเด้อคุณนายน่ะสวยๆแหละล่ะ
0: ครับ
1: จ้ะเด็กพี่ทองสายน้องปันสีได้เด้อแม่มามา
0: ครับ
1: ท่านเ
0: ฮ็ดแนน
1: สาวปันต้นสวยเด้อความปันสาวจีนยังไง
0: ถูกต้ม
1: ปันเด้อ
0: ครับ
1: เตรียมทุกท้ายลาไม่รอหน้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนี่ฮะอ้าวเพ่งดอกจันฟังแล้วก็แล้วเนาะนี่ครับสวัสดีเจสุนเด้อพี่น้องท่านบ้านแขนสวัสดีเจตุกตานำมาพร้อมกันได้พี่น้องมาแพ็คคู่เลยพี่น้องบ้านแขนอาสามารถร้อยเอ็ดเนาะนะครับใช่ล่ะมาเลขโทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เบิ่งกันเดี๋ยวสิว่าบอกไว้โพดจำบ่ทันดอกว่าจะบอกจะซื้อเลขก็ยังบ่ถูกอยู่เนาะ0809798200พี่น้องโทรมาเบอร์นี้แล้วพี่น้องเว้าไปเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณเฮาเป็นสัญญาณแบบออนไลน์นะครับจัดสดอยู่กับจริงแต่ย้ําไปออกสถานีวิทยุทางอําเภอโพชัยเนี่ยมันสิไหลก่นซะก่อนเนาะคล้ายๆว่ามันสิสากกันประมาณ30วินาทีเสนียนอนนะครับอ้าวฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับผม
1: ฝนตกบ่นั่งฝนตกแห้งบ่
0: โอ้ยเศร้าตกแล้วตัวเนาะมีสิหนาวดิ
1: ฝนตกแห้งค่ะก็อยู่นี่ต้องร่มน้องฝนพร้อมร่มพร้อมฟ้าพร้อมพร้อม
0: เออโอ้ยมาสางวัน
1: แห้งแห้งแม่จ๋าดนพร้อมเด
0: ้เศร้าไปล่ะ
1: ยังเศร้าแล้วยังเศร้าแล้วตัวเขาจะ4โมงแรงให้ช่วงคืน
0: เออตกแล้วอ่ะเพราะอะไรก็สิเบิดละละจังนั้นก็สิล่มตึงๆ
1: แน่เพราะว่าเพลงอันสาวดวงนี่ก็ถ้าชัยภูมิภูมิรักนี่จ้ะโมแค้นก่อนนะจ๊ะเด้อจ้ะถ้าชัยภูมิภูมิรัก
0: ครับ
1: ว่าว่าฝาไม่น้อยพิธานี่จ้ะเด้อ
0: ครับผมได
1: ้มีเทียนน้ำแน่จ้ะไอ้ตัดเหตุตั้งในเรื่องสาธารณสินมันก็เรื่องจ้า
0: ได้ครับ
1: น้ำมันเล็กมันเนียจ้า
0: ได้ครับ
1: ไอ้สาธารณสินมันในเรื่อง
0: ได้ครับ
1: อันนี้คือน้ำเนียจ้า
0: เอาโลดเอากระทัก
1: บุกแดดน้ำในเรื่อง
0: เอาเลย
1: บอกเจ้าเชื้อเชื้อสายเรื่องการพัฒนาเรื่อง
0: ครับผม
1: จ้าจ้าเนียจ้าเท่ากันดีจ้า

0: ยจะมาฉีดทอดคาคอนแน่เนาะ
1: หายใจออกก็คิดถึงหายใจเข้าก็คือทอดอยากมา
0: ขอพิงกับขอที่วิ่งในผู้ตายไปแล้วนิดหนึ่งจังหวะนี้ล่ะ
1: และคิดถ
0: ึ
1: ง
0: ผู้ใดที่เป็นนะครับมวนๆกันไปจังหวะโจ๊ะๆเนาะเกษียณแล้วมาเที่ยวเมืองกาญเด้อจ้าบาดนี้บันไดพาทีมงานมาเด้อเด้อบ่าวสันนายสาวเมืองกาญก็สิไปติตัวไปทีนึงก็ไปอีหยังล่ะวังหน้าขี้เขาขึ้นเจ้าของมันเฝ้าอยู่ทางลางขึ้นบ่ได้ซั่นนี่นี่ซื้อน้ําแข็งน้ําหนังดูนี่เขาเจ้าขึ้นไปตั้งพูดละเจ้าของบ่มีปัญญาขึ้นดอกนะครับบ่มีแห้งเนาะนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าเขาสิเที่ยวน่ะนะครับเขาสิเที่ยวสิไปไกลต้องไปแต่ต้องทอนของสภาพเจ้าของซิไปได้นะครับเมื่อวานลูกหลานพาไปตอนที่นั่งรถเข็นตอนที่โอ้ยเมียแล้วสิบ่ไหวเด้นะครับช่วงนี้ก็ต้องไปรถบ่ได้บ่เคยเห็นก็ไปเบิ่งพี่น้องเขาเรียกว่าไปหมายศาสตร์เบิ่งเนาะนะครับครับขอบคุณหลายๆสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
2: เตียงของฟังเพลงนะเนิ่มเบา
0: เพลงอย่างเน
2: าะอันแท็กซี่ใจร้อยของฟ้าลองเสนอหนาเด้อจ้า
0: อยู่ใส่บูแท็กซี่ไปสมยุน้ำท่วม
2: เขาบอกมีแท็กซี่ใจร้อยสาวอันขอเป็นพระเอกหัวใจเธอจ้า
0: ก็เป็นพระเอกสติ
2: จ้า
0: ได้ครับได
2: ้เตียงของหมอกเด้อเบา
0: ได้ครับ
2: เที่ยงมอกมาลูกดอกแก้วหมอตะวันและการแม่พี่น้องแม่จ้าเด็กน้องฝันฝันฝันยังไงได้บ้างเสียงฟันยุ่งคืนหนึ่งเบา
0: แต่เปลี่ยนแก้วคน
2: อันอันแล้วได้ได้เบา
0: ครับ
2: น้องน่ะเรื่องแม่ต้องน้อยแม่สาวเสียร้ายแม่สองพันสี่แม่มาหาได้เด้อ
0: ครับ
2: อันนั้นน่าสีสันเรื่องรักนะเด้อ
0: พูดหลับพันเอ้ยสวรรค์อ่อนซ่อนน่ะมีเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเถอะนะ
2: แต่นี้จะมามีเพื่อนรักจะมาเตรียมมีเพื่อนรักจะกัดอยู่ได้บอกว่า
0: เพื่อนรุ่มเพื่อนร่วมรุ่นใดเนาะเน
2: าะอันรุ่นกูและรุ่นมันซ้อนบ่มีจะเป็นกูและว่า
0: เออก็จังว่าจะนี่ล่ะ
2: นะจ๊ะบ่อ
0: ครับ
2: อาจจะเติมแม่แจ๊กอนแม่ตานแม่ล้านนะจ๊ะไอ้เจ้า
0: น้องนังไปใส่บัว
2: นะมันมันก็เจ้าไปตั้งรถไฟตั้งหน้าบ้านแล้วแบบว่า
0: เออรถไฟบอสเสียงเราจัดถูกหนุนไปสร้างเชียงขวัญผุนรถไฟ
2: บ้า
0: อืม
2: ว่าไปวันจัดเต็มนะนานๆหนึ่งยินเสียงแต่หนึ่งก็หนักก็เก่าเด้ออันไอ้นางไม่ละลอยคุณนัดวันนี้จะมาเด้อ
0: เออนั่นละมองว่าที่จบลงดี
2: ๆบ้าสวัสดีจ้าน
0: ั่นละมองว่าที่จบลงดีจากพี่น้องทั้งห้วยพึ่งนะฮะสวัสดีครับสายต่อไปครับผมสวัสดีสวัสดีและสวัสดีลาตีสวัสดี
3: สวัสดีครับดีเจดูสินคนหลอกคนใจชุนชนและสวัสดีแฟนเพลงทุกคนทุกการรับฟังครับผม
0: สวัสดีครับบ่าวเขากี่ทุกชุนชนและกันและกันรับฟังครับผม
3: โอ้ยเห็นให้เจ้าสั่งทางรถไฟยังเห็นอีกให้เจ้าเบา
0: สั่งรถเศรษฐกิจยี่ดอก
3: ทางรถไฟมองได้เห็นข้ามทางเขาเจ้าเห็นสะพานรู้ดีที่ยังเนี่ย
0: แต่สีได้นั่งสะพานไปนั่งสะพานนั่งรถไฟไปนครพนม
3: เอาเมื่อนี่ขอเพลงหนึ่งนั่นในเรือเบาคิดถึงปลาคอง
0: คิดถึงยังก็คิดถึงปลาคองหรือคิดถึงปลาคอง
3: คิดถึงปลาคองของสอนเพชรไม่เบา
0: คิดถึงประคองน้องอยู่สุพรรณ
3: น่ะน้องอยู่สุพรรณ
0: คิดถึงบุญจันทร์สิยะโสธร
3: เฮือกแหละจะลาเนิ่มน้อยก้อยใจไร้คำลาอยากกลับมาข้ารถไม่มีแม
0: ่ใกล้นั่งรถฟรีบอกตำรวจเบิกให้เออ
3: มอบจักหน่อยเนื้อบ่าวเด้อ
0: มอบจักรถนะครับ
3: ครับแม่ตาแม่เสือแม่มามาแม่สาว สาวกาลสินคนสวยเด้อบ่าวเด้อสาวเพชรคนงามแม่เทียงบ่าวสักสาวน้องน้ำลึกแม่น้อยสีทันแม่นสาวเสียร้ายคนสวยสาวสีทองสาวน้องน้ำลึกสาวน้องสาวสองปัจจีสาวบึงโดนโอเคดีกันมาเบาเนาะทุกการละพังนึกกันละเบา
0: ครับผม
3: ได้ตาไม้รอๆคุณนายสวยครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเบาเขากี้โยดนะครับบาจุสินเป็นคนต่างสื่อให้เล่าเองนะแล้วมักกี้เขากี้หลายมันโยดละปานนี้ทางพุ่นทองเนาะก็ได้ยังได้สบู่ไปรำเพื่อนเด้อก็จะห่อได้ถึงแล้วเนาะสบู่ห่อยังมีสี่อย่างนะพี่น้องมีนมแพะนะฮะก่อนละ30 บาทแล้วก็ขมิ้นนะครับ30 บาทแล้วก็ขิงนะฮะ30 บาทแล้วก็มะละกอมีสำนีพี่น้องก็ดังแฮงเลยมาแม่นหนูเรียนต่ำกว่าเลยว่าอีใส่ละมั่มมุ่มมั่มด้วยจะได้ขายบ่หมูนี่ว่าอยู่นี่ละเอาฮัลโหล
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะไก่สีนอนแล้วกระจวดม่อนก่อนนอนเด้อผู้ชังสารนังกับสามีคงมานานนั่นแหละค่ะ
0: โอ้สวดม่อนปี
4: จ้าเอาพี่แม่ขอฝากเนี่ยเนาะอันตื่นขึ้นมาบ่หลงอันใจจุดไปอันทำงานบ่ละหัวหน้าออกมาใหม่
0: ๆบ่หลงดอกบ่ได้เห็นงานหลายเดือนแล้วขี้ข้านเห็นหลายเดือนเลย
4: จริงเด้อแม่ขอฝากให้ไอ้เจ้าขี้โยนเด้อแม่สะแม่เสริมแม่ละอันแม่หน่อยแม่เที่ยงเงาพุ่นล่ะเจ้าแต่ไร
0: ครับ
4: เจ้าน้องนำเลือกเจ้าปีทองเจ้ากาลสินหูเฮาพุ่นล่ะเป็นหาเจ้าสองพันปีเอาไปหาเบิดจุกุจุกคนว่าหนาพร้อมกลางจอกว่าหนาช่วยช่วยเป็นจังหักนั่นล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่มามานะครับเอาขอบคุณอะไรกันแล้วกันเนาะอยู่นำกันไปนี่แหละว่าสันวานะครับอยู่กันไปนี่แหละเพียงยิ้มใส่น้อเพียงข่อยว่าอยู่ลี่อยู่มุมใดเนาะพี่น้องเอาเสียหาให้นะครับเพียงแท็กซี่มันอยู่อยู่เครื่องนึงดินะครับไม่บ่ได้เนาะแท็กซี่ใจลอยผู้โดยสารคอยต่อขานตะวันเลี้ยวซ้ายข้างหน้ามีแต่น้ำท่วมจักสิไปทางใดเท่าปานี้ก็บ่รถมีแต่สิหดลงไปซุมขอบคุณกันแล้วกันนะพี่น้องที่นะครับอุตส่าห์ฟังกับเฮานี่ล่ะนะครับก็เพียงอย่างไรเนาะเดี๋ยวมาฟังเพลงตามลำดับไล่กันแล้วกันฝากไว้น้ำเนรสินค้าเฮาบ่หลายตัวดอกพี่น้องเนาะนี่กาแฟกะกล่องหนึ่งมีอยู่15ซองหน่อยเป็นกาแฟผสมไขมันที่เป็นไขมันของบักพร้าวเนาะนะครับแล้วก็ใบแปะกล้วยน้ำนะกินแล้วก็บำรุงร่างกายดีต่อระบบเลือดเนาะแล้วก็แปะกล้วยชิ้นนิดเม็ดกินวันละ1เม็ดนะครับหรือ2เม็ด3เม็ดก็ได้ก่อนนอนเด้อพี่น้องนอนหลับดีกินข้าวแซ่บๆหน้าใสเว้าหลายบ่ได้พุ่นว่าให้เว้าเนาะนะครับนอกจากนั้นก็เป็นน้ำมันเขียวนี่ใส่ถูใส่ท่าก็ได้สูดดมก็ดีพลคนว่าท่าไปถ้ามาถูกตาเจ้าของเสียบประสันเนี่ยมันธรรมดาดิเนาะนะครับแล้วก็อีหยังอีกนะสบู่เฮานี่เราอีหยังอยู่นี่เครื่องดื่มกระชายดำผสมโสมด้วยพี่น้องขวดซ้ำขวดน้ำปลาล่ะซื้อแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นไว้กินแต่ละกงน้อยๆว่ากินหลายได้พี่น้องกินแต่ละ30 ซีซีนะครับแล้วก็กินข้าวลงไปแล้วโอ้ยแซ่บตัวพี่น้องเอ้ยเหยียดเส้นเหยียดสายไปในราคา200 บาทซื้อโหลดนะครับเนาะฟังเพลงสาวสมบัติเท่าอ้วนขอเพลงลำชีเอ๋ยอย่าชำชีเอ๋ยของเดือนเพ็ญเนาะนะครับลำชีเอ๋ยอย่าร้องไห้บอกยังไงวันนี้รู้สึกเพลียมากการหลับเพิ่งตื่นมาสันละวานเนาะนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันละกันเนาะนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับผู้เฒ่ากับภาพผู้เฒ่าไปหาหมอนะครับจะกินอย่างเมียท้องร่วงไปสันนะครับดูแลสุขภาพการไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุเนาะพี่น้องเนาะไปดูๆแหละดีละพี่น้องนะครับจะได้ตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจนี่ตรวจนั่นเนาะกับงานเพลงดอกจันทร์ประหารใจเอางานเพลงไว้เชิดใหม่ของผู้บ่าวอินดี เวียสุกล

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวกลิ่นก็ไม่หอมทำไมเหมือนซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้พ่อสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: เอ้ยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์08097982000809798200
3: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้

0: ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: สวัสดีทุกยูทูบเบอร์ที่กล้าเข้ามาใหม่นะครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: อ่ะติดต่อมากันแล้วกันเนาะนะครับดีเจบอยุสินนะครับฟังสปอร์ตว่าหันกับเข้าใจโลนนะพี่น้องนะครับเว้าให้พี่น้องซื้อเด้อบ่ได้เว้าให้พี่น้องเสือพี่น้องบ่เสือกะสางกะสางเนาะนะครับอ้าวเพิ่งกับคนหาซอกหามาให้จนได้พุ่นละเนาะพี่น้องนะครับอยู่หม่องใดก็ได้นะครับฝากไปถึงพี่น้องน้ำในเด้อนะครับที่กำลังฟังอยู่ว่าสิอยู่หม่องใดก็ตามแต่คุณแม่พุทธาเด้อครับสินค้าคุณทรงสั่งแปะกล้วยนะนะครับ2อันส่งไปให้เลยเด้อมื้ออื่นใดเด้อครับพี่น้องทางบ้านอัคคะค่ํานะนะครับทางอำเภอโพชัยพุ่นล่ะนะพี่น้องนะครับบ้านนี้บ่อยู่สิเคยไปอยู่นะเนาะนะครับเรียนที่ดีไปออกจากโพชัยโพชัยไปนะครับพุ่นล่ะนะครับไปสอดทางบ้านสายประแดงพุ่นล่ะนะครับพี่น้องนะครับทางดอนจันทน์พุ่นนะครับสอดเส้นถนนหมายเลข12นะนะครับถนนทางหลวงหมายเลข12เนี่ยนะครับหรือว่าทางซีเลนเนี่ยพี่น้องที่บอกว่าซีเลนซีเลนทางโพชัยเนี่ยนะครับเดิมที่แล้วมันมาแต่พุ่นเนี่ยพี่น้องมาตั้งแต่อำเภอแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับบ้านยุศินเคยไปกันอำเภอแม่สอดมันจะตรงข้ามกับจังหวัดเมี่ยววดีนะครับของประเทศพม่านะครับอำเภอแม่สอดก็จะเป็นเมืองหน้าด่านธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีแม่น้ำสารวินเนาะแม่น้ำสารวินกับสีซ้ำหวยเขานี่แหละนะครับเขาว่าแล้วก็ถนนเขาเจ้าไอ้ที่มองขายของน่ะชายแดนนี่เขาเจ้าสิติดกับชายแดนไทยที่เป็นพื้นดินนะครับก็จะมีพวกแขกอิสลามของพม่าขายของขายแป้งขายยังเอาแค่สังเอาแค่ลวดน้ำนี่4 5เส้นกันเขาก็ยืนเขายืนอยู่ฟังเขานี่แหละเขาก็สื่ออยู่ฟังเขาเป็นเงินไทยเนาะนะครับก็จะกสิลุงปลาสโลงขายแต่ว่าก็มองจุดที่ไทยขายดีก็มีอยู่นะครับวันนี้ไปเลาะเบิ่งอยู่ตลาดเด้อพี่น้องเขาจะบ่เว้าภาษาไทยเด้เพิ่นบ่แต่ภาษาพม่าเฮาก็ฟังบ่ออกหมดตลาดเซาตลาดเซานี่เป็นตลาดเซาคือแต่อยู่ในฝั่งไทยนะครับมีตั้งแต่พม่าเว้ากันสุดาก็เลยไปถามพระเจ้าว่าผักว่าที่แปลกๆน่ะเป็นหน่วยคือบ่เขือกับบ่แม่นเป็นคือบ่แข็งกับบ่แม่นหน่วยใสๆว่าเป็นหน่วยอีหยังบ่ถามว่าหน่วยอย่างเราบอกราคาเท่าใดวิธีบอกราคาก็จะเขาถามว่าจักบาทกี่บาทกี่ตังเขาหูแล้วว่าเขาสิว่าสิจักบาทเขาสิเอาเงินไทยออกมาให้เบิ่งแล้วว่าเท่านี้บาทสมมุติ20บาทเอาแบ่งซ่ามานี่ราคาเท่านี้ว่าซั่นคือเพิ่นก็บอกว่าได้เฮาก็เว้าว่าได้นะครับก็มีแต่คนพม่าข้ามฟังมาเนาะนะครับนี่คือทางอำเภอแม่สอดเนาะนะครับหุบเขาก็หลายน้ำตกก็เยอะนะครับอากาศก็ดีนะครับส่วนห่างโรบินสันนี่ก็มีแต่คนพม่าเต็มอยู่เพราะว่าเขาจะขามมานั่นคือขามมาประมาณ2กิโลเมตรก็ฮอดแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มาเที่ยวกันตะนันอยู่โอ้ยมีแต่ภาษาพม่าเต็มอยู่นะครับถนนหมายเลข12ก็ออกจากแม่สอดนะครับก็เขามาจังหวัดตากเนาะเขาจังหวัดตากแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสุโขทัยนะครับออกจากสุโขทัยก็เป็นพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกกับแม่อำเภอนะครับอำเภอยังกะล่ะพิษณุโลกกับแม่เขามาเขาคอเนาะเขามาเขาคอมาอุทยานอำเภอนำหนาวนะครับมณีนะครับกับแม่ผู้พามานนะครับกับแม่เขาชุมแพหรือมาขอนแก่นออกจากขอนแก่นกับแม่นี่ล่ะมาทางเชียงยืนนะครับมาทางเชียงยืนออกจากเชียงยืนยังตลาดแล้วก็เข้าสู่กาฬสินธุ์ออกจากกาฬสินธุ์ก็ไปที่โพชัยดอนตาลตรงไปข้ามชัยอีเป็นตรงตามตรงตามไปห้วยเพิงกุชินารายข้ามชัยอีนะครับดงหลวงนะครับขึ้นไปหันเนาะแล้วก็ฮอดไปสุดอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดมุกดาหารนี่คือถนนเส้นผ่ากลางประเทศไทยนะครับเคลื่อนว่าเส้นถนนยุทธศาสตร์หมายเลข12เนาะนะครับ ถนนมิตรภาพเฮาเนี่ยหมายเลข2นะมิตรภาพหมายเลข2นะครับถนนพหลโยธินหมายเลข1นะครับคันหมายเลข2 4ถนนแจ้งสนิทนะครับ2 3แจ้งสนิทนะครับ2 4กับถนนเสียนนางร่องนะครับนี่เป็นเพลงกันมาคันถนนใดที่มีเลขที่2หลักแสดงว่าถนนเส้นนั้นเป็นถนนของทางหลวงแผ่นดินนะครับแต่คันมี4โตเลข4โตนะครับเช่น3 4 5 0ก็เป็นของทางหลวงชนบทนะครับเนาะอันนี้เพิ่นก็สิแบ่งหน้าที่กันทําอันนี้ให้พี่น้องเป็นความรู้พี่น้องเนาะนะครับนี่คือถนนเส้นที่พี่น้องว่าซีเลนอยู่โพใช้นี่คือมันมาจากจังหวัดตากนะครับมาจากชายแดนพม่าอําเภอแม่สอดนะครับมันเป็นซีเลนมาตลอดนี่ครับพี่น้องเป็นซีเลนมาตลอดมาเรื่อยมาฮอดจังหวัดตากมาขอเขื่อนคุ้มมีพ้นดักขึ้นสุโขทัยออกจากสุโขทัยก็มาพิษณุโลกซึ่งมีพระพุทธชินราชอยู่หันออกจากพิษณุโลกก็ลงเขามาเขาคอนี่นะครับนะมาเพื่อวังทองนะครับมาเขาคอออกจากเขาคอก็มาน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวนะครับมานี่นะครับลงมาเนาะนะครับมาผ่านเส้นนะครับอย่างระวังน้ำเขียวเอ้ยมอมนั่งน้ำเขียวผู้พามานนะครับแล้วก็มาชุมแพเขาชุมแพพลเมืองหนาแน่นนะครับแล้วก็มาทางเข้าขอนแก่นนะครับกระทะลุขอนแก่นออกทางกาฬสินธุ์กับมุกดาหารปลายทางนี่คือถนนหมายเลข1 2ซึ่งเป็นถนนที่เป็นถนนซีเลนแลนสะดวกสบายเนาะนะครับแต่ว่ามันสิมีช่วงขึ้นอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเนาะอีกอย่างนึงก็คือคันขยายมันต้องทําลายสิ่งแวดล้อมไปหลายมันก็เลยบ่ขยายรถทั่วรถหยังแล่นไปเชียงใหม่เชียงรายก็แล่นไปนี่ล่ะนะครับถ้าแคบๆกันอันนี้ต้องระมัดระวังเนาะแล่น90กิโลเมตรเนี่ยถ้าบ่ได้เติมน้ํามันเนี่ยเฝ้าเติมตั้งแต่พี่ล่ะผู้ประมาณหรืออยู่ชุมแพเพราะฉะนั้น90กิโลเมตรนี่ไกลอยู่ได้ขึ้นเขานะครับสุดสิลงแล้วก็พูนไปพวอลงลมสักพุ่นล่ะลมสักลมเก่านะครับเขาเพชรบุญเน็ดนิดหน่อยกับไปเขาคอไปวิสันนะครับจะเป็นสิมีป้อมน้ำมันเดี๋ยวนะครับเนาะนะครับอันนี้บอกไปลองฟังกับประเด็นคำถามเมื่อนี้บอกว่าเป็นหยังคนจับเสพยาบ้าเนี่ยจับมาตรวจเนียวตรวจชีม่วงเนี่ยไปส่งสารแล้วเป็นหยังก็ได้ออกมาไว้แต่พลคนไปแค่มือเดียวก็ได้ออกมาไปแค่มือเดียวก็ได้ออกมาเป็นหยังก็บอกค้างไว้ให้มันหลามมันจืดในประสันเนาะนะครับอันนี้ก็เขาก็อยากเห็นอยู่หรอกแต่ว่าพลคนกับว่าตำรวจปล่อยมาไว้แต่กิ่งบริตำรวจบริปล่อยเลยพี่น้องเด้อมันเป็นตามพระราชตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขใหม่ยังไงปฏินะครับเป็นนโยบายเนาะนะครับเป็นนโยบายที่กฎหมายที่แก้ไขใหม่บอกว่าปรับเปลี่ยนแนวทางและเจตนารมณ์ในการลงโทษโดยเน้นรักผู้เสพคือผู้ป่วยแทนที่จะมองเห็นเป็นอาชญากรกับเป็นผู้ป่วยไปแล้วเนาะในนโยบายคือผู้เสพคือผู้ป่วยก็คือผู้ได้เสพเนี่ยก็คือหมายถึงว่าผู้ที่มียาเม็ดหนึ่งนะครับหรือว่าตรวจเยี่ยวพ่อมันสิขึ้นเป็นผู้เสพเนาะเสพยาบ้านะครับอันนี้ก็ไปฮอดศาลนะครับไปฮอดศาลก็ถามศาลถามมาอยากบำบัดบ่บำบัดบ่เพิ่นก็สิคันบอกว่าอยากบำบัดเพิ่นก็ส่งไปโรงพยาบาลเอ็ดโรงพยาบาลเอ็ดก็ส่งไปหม่องศูนย์อบรมไปจังซี่นะครับมือสองมือก็ออกมาเนาะนะครับนี่บางทีคำพูดคนบอกว่าบ่ไปบ่พื้นฟูหรอกให้ศาลปรับโทษศาลกับปรับบ่เกิน 10,000 บาทแต่ว่าคันรับสารภาพก็ได้อยู่ 5,000 บ่เคยต้องโทษมาก่อนก็ได้อยู่ 1,000 กว่าบาทนอนลงผัก2คืนเขาลดให้ขึ้นละ500เหลือหมดเลยได้พี่น้องไปขอศาลกลับขึ้นมาออกมาเลยมันก็เลยหลายอย่าพูดอยู่ว่าบัดนี้มันเลยล้อวนอยู่ลูบเก่านะครับเพราะว่าพูดคนว่าอ้าวออกมากระสูบคือเก่านะครับสูบแล้วก็ถือจับเข้าไปถูกจับเข้าไปก็คือเขานะครับถูกจับเข้าไปก็ออกมาเป็นมือสองมือก็ออกมาเนาะยกเว้นผู้ใดที่มียามีเม็ดหลายเม็ดที่สิก็สิอยู่โดนอยู่เนาะนะครับย่อโดนหลายเจ้าอันอยากฟังเพียงบรรดาคือว่าจังซั่นเพียงถึงกล้าฟังบ่ล่ะเพียงแต่พูดเพียงแต่เฒ่าเนาะเอามื้อนี้มาในย้อนยุคจักหน่อยเนาะเพื่อฟังอาจารย์ฉลาโอ๊ยถลาปราศลาคุณหุดนะฮะพระธาตุเทพภูมิอุ้มเมืองสิบเป็นฟิงซ่านตั้งใจฟังในหลังเปิดเพลงฟังให้เฝ้ารับก่อนเดี๋ยว

บู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงได้ติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องรักคังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่รักคังหยกสูตรมะละกอสบู่รักคังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทั้งสะอาดจนผิวเป่ายิบพื้นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่รักคังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200รักคังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

0: กซิลฟ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น
1: ระคังทองสูตร2นี่ก็คือนี่ครับปลายสีชมพูเนี่ยนะครับก่อนขาวๆหรือว่าเอ่ยง่ายๆคือขมิ้นนะครับขมิ้นมันก็ผสมกับนมนะครับขมิ้นผสมกับนมกินก็จะออกทั้งขมิ้นนิดๆไปทั้งนมจักหน่อยนะครับผิวพรรณก็สีละมุนดีนะครับพี่น้องใส่สารสีผมก็ได้นี่ก็ละ30บาทนะครับพี่น้องนี่คือสูตร2สูตร1ก็จะเป็นมะขามเนาะนะครับสูตร3นี่ก็จะเป็นนมข้าวนมข้าวบ่มีเด้อพี่น้องช่วงนี้มีสบู่อยู่4ชนิดนี่นะครับที่มีคงโกดังอยู่เนาะก็มีสูตรมะละกอ30บาทสูตรขิง30บาทขมิ้น30บาทและก็นมแพะ30บาทเท่านั้นนะครับเนาะสินค้าเฮาก็สิมีกาแฟนะครับแล้วก็กาแฟผสมใบแปะกล้วยแล้วก็แปะกล้วยนะครับชนิดเม็ดนะครับแล้วก็มีกระชายดำผสมโสมน้ำมันเขียวใส่สูตรดมทูท่าแล้วก็สบู่นะครับมีเท่านี้เด้อสินค้าเฮาบ่มีหลายเด้อพี่น้องนะครับบ่มีหลายนะครับเอาเข้มๆหน่อยๆเข้มๆนี่ล่ะนะครับมีหลายแล้วก็พี่น้องก็คือว่ามันเป็นการเอาเงินมานอนในซื้อนอน3เดือน4เดือนก็บ่ได้ขายนะครับก็เกิดภาวะกักตุนนะเพราะนั้นก็เลยว่าเอาหน่อยๆนี่ล่ะนะครับขายได้ก็ขายขายบ่ได้ก็แล้วไปอันนี้บ่ให้พี่น้องซื้อบ่ได้บ่ให้พี่น้องเสือเด้อนะครับทุกอย่างนี่เนาะโฆษณาทุกอย่างนี่นะครับเอาล่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้ติดยาเสพติดผู้เสพยาเสพติดนะครับเป็นอย่างคือออกมาไว้แท้พลคนกับอาละวาดพังเฮียนพังซ่านพ่อแม่สูบยาเสพติดตรวจแล้วก็มีเหงาสีม่วงนั่นละนั่นก็เพิ่นตรวจแล้วก็เอาไปข้าวเดียวก็ได้ออกมาอีกก็สร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรหลักลำคาญเนาะลำคาญกับชุมชนนะครับนะลังเสียครับบอกความจ่าปิตยานพังเฮียนพังซ่านตีสวยตีบ่วงพ่อแม่พวกนั้นจะไปรีอยู่ไสแน่นะครับเป็นปัญหาหลายช่วงนี้คันลูกผู้ใดบ่ติดยาเสพติดเด้อพี่น้องบ่เพิ่งพายาเสพติดพี่น้องถือว่าลูกเจ้าของนั้นสุดยอดแล้วนะครับถือว่าพี่น้องทำบุญมาหลายนะครับแม่นสิบ่มีงานทำเรียนบ่เก่งก็แล้วแต่เนาะข้าเจ้าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของเขาต้องคาดกับชุมชนนะครับนะลังเสียครับบอกความจ่าปิตยานพังเฮียนพังซ่านตีสวยตีบ่วงพ่อแม่พวกนั้นจะไปรีอยู่ไสแน่นะครับเป็นปัญหาหลายช่วงนี้คันลูกผู้ใดบ่ติดยาเสพติดเด้อพี่น้องบ่เพิ่งพายาเสพติดพี่น้องถือว่าลูกเจ้าของนั้นสุดยอดแล้วนะครับถือว่าพี่น้องทำบุญมาหลายนะครับแม่นสิบ่มีงานทำเรียนบ่เก่งก็แล้วแต่เนาะข้าเจ้าบ่ได้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของเขาอยู่นั่นล่ะนะครับมีเพิ่งยาเสพติดพลคนก็โอ้ยตัดหญ้าก็สูบยาเสพติดนะครับไปเกี่ยวหญ้ากระสูบจะได้ยันบ่มีแห้งตัดใบยูค่ากระสูบเป็นสันมันก็สิติดนะครับพี่น้องครับว่าปนิพพานได้สูบมันก็จะบ่เป็นแต่อยู่มันหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดนะครับที่คนรอบข้างก็สิต้องร้องรับอารมณ์เนาะเป็นจังซั่นนะครับเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะผู้คนบอกว่าเปียงคือบ่ไปจับพวกเขาค้าเขาเสพเขาค้าเขาขายพุ่นจับอยู่นะครับก็จับอยู่เรื่อยๆนะครับจับเรื่อยๆแต่ว่าพวกเนี่ยพวกเขาค้าเขาขายนี่เขาบ่อารวาสเด้เขาบ่อารวาสอีหยังเด้เขาอยู่ของเขาเงียบๆขายกับใครซุ้มนี่แหละซุ้มขี้กระตือกนี่บ่ซะเซรามิก2เม็ดนะขายแล้วก็มาสูบเจ้าของก็ขายต่อไปมูขายรายใหญ่นี่เขาบ่นั่นเขาบ่ส่งแล้วเขาก็ไปจึงเป็นเหตุให้ตำรวจนำจับยากมากนะครับมาแวบๆก็ไปแล้วนะครับแต่ก็บ่เกินความสามารถตำรวจก็จับได้อยู่เป็นหลายหมื่นเม็ดอยู่พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็บ่ทันโดนดอกพี่น้องบ่ลำบ่รวยผู้ใดเฮ็ดจังบ่นี่เนาะนะครับเงินได้มันหลายๆก็บ่ลำบ่รวยก็ค่อยหมดไปก็สิแพ้เจ้าของเองแพ้ด้านใดแน่นะครับด้านทรัพย์สินแล้วก็แพ้ด้านการเงินการงานแล้วก็สุขภาพก็สิแย่ลงเรื่อยๆน้องครับพี่น้องเพราะมันอยู่กับแนวบ่นี่ นะครับมันจะบั่นทอนสุขภาพเรื่อยๆนะครับเอาละเวลาเบิดเวลางานเพลงที่ขอกันเข้ามาบ่สิเป็นงานเพลงแท็กซี่700สมต้นขอแฟนนะครับแล้วก็เพลงลำชีเจ้าเอ๋ยได้จัดให้ได้ครับเอาละเวลาเบิดแล้วนะครับเหลืออีกคือ10กว่านาทีเอาเป็นว่าพี่น้องพ่อกันใหม่มื้อต่อไปนะครับพุ่นละวันจันทร์น้องจะพ่อกันอีกเทื่อนึงเด้อนะครับเป็นรายการอื่นไปนะครับให้พี่น้องได้พักผ่อนเห็นพี่น้องเนาะนะครับหาแต่แล้วมากินช่วงนี้ตำบักหุ่งนี่ปิ้งปลาแหน่อบไก่แหน่อู้กินอยู่เฮียนก็ได้บ่ได้ไปซ้ายเอิ้นหมูมากินหมูอยู่ในตลาดตะลี่ทํากันนี่แหละเพราะมีหมูเนาะนะครับเอาล่ะสำนีเอาไว้สำนีจะเกินพอกันไหมในมือต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็ว

ทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง
8: จะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

0: ในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาหาเราเด้อขออยู่น้ำแน่เดี๋ยวบ
1: อได้ตะวาออกคนละครึ่งเด้ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าห้อง
0: บ่มีปัญหาดอกแค่ได้อยู่น้ำก็พอใจแล้ว

0: บัวบัวว่าลูกเขาสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นอยู่ติไปฟังเสียงนะบักลาหรืออีลาเนี่ย
1: อีลา

0: อยู่น้ำกันมาแต่ย่ามใดจนทองใหญ่ปานนี่พ่อแม่ต้องไม่เห็นหนังสือเป็นอย่างเคยจังสิใส่ล่ะปริญญาที่บอกว่าเสียให้พ่อกับแม่ชื่นใจที่บอกว่าที่บอกให้พ่อกับแม่ผิดหวังแต่ที่เห็นเนี่ยมันคืออีหยัง
1: ผมกราบขอโทษแม่กับพ่อนั่นคร
2: ับ หยุดเลยเอาแค่เห็นหัวพ่อแม่โตอย่างเฮ็ดบ่ได้สิเอานายไว้ใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
0: ลูกสาวเอาผัวหลาบมั่วกับบ่มีสู่พี่สู่น้อง
2: คนคือโตแค่หาชุดเจ้าบ่าวใส่ท้ายหนุ่มติดฟ้าบ้านยังบ่ได้เลย
1: อายขอสัญญาเด้อว่าอายสิส่งบัวให้เรียนจบปริญญาให้ได้สิบ่เฮ็ดให้พ่อแม่บ่ผิดหวัง

0: วกลับบ้านไปขอขมาพ่อขมาแม่ก่อนดีบ่ชีวิตที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้มันบ่มีหยังดีขึ้นเลยเด้อ้ายอยากให้บัวกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้
1: อ้ายลืมคําสัญญาที่ให้กับบัวแล้วบ่
0: อ้ายบ่ได้หมายความว่าอ้ายสิ
1: ไล่บัวหยุดเลยพ่อกับแม่บัวเว้าถูกว่าคนจังอ้ายอ่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดได้ดอก

0: แต่ยังบ่มีเงินพอจะซื้อชุดเจ้าบ่าวไปถ่ายรูปกับอีหลานแขวนไว้ผนังทางบ้านที่มีหม้อบ่ไว้ได้เลย
1: มันเห็นยากเลยหัวใจของอ้ายอ่ะรอกว่าชุดเจ้าบ่าวอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิ

0: เหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มานให้มาโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้า
4: พันหยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
4: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาข้าวเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องอ่อยฝ้าลองไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่องเป็นญาณพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดอี

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเนียงหายอาเศษเตทอกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้ำเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตแม่ลูกไข่ลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมียบ่สั่งบ่หันจบพ่อแม่ตกหน้าหลกบ่ได้ทำบุญจอยเป็นผีลงอ้อยอยู่คือเกียคือบางอยู่ลิ้นตะห่างขอบแกงหัวบ่ทันได้ดอกเอตุนพ่อแม่ตายตั้งแต่ปุ่นพ่อแม่ตายตั้งแต่ปุ่นจนลืมว่าจักปีใดบ่ได้ทำบุญหาแก่เขานำพ่อขังล้างคนดังเพียงปามปิดาเอ้ยบ่กับแม่แต่ว่าลูกปันบ่เตียงแม่ตายทิมนั่นสำเบลหาล้างคนเฮ็ดให้แล้วแต่เก็บลูกเขาเสร็จเอาเงิน

เกิดแล้วนั่นคือเรื่องนั้นผู้ตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้ว

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ยท่านแม่นบุญ

เอาไปเถิดทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแห่ง14ค่ำไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอกเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

บุญเฮาทำเนาเป็นคนก็รอกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่

แม่คำเอ๋ยนี่ยังลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07

0: 0920-7204ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ฉันเกิดมาเพื่องานเพื่องานงานคือชีวิตชีวิตคืองานประการทุกทำงานให้สนุกเป็นสุขภาระทำงาน

0: สามารถรับฟังธรรมบรรยายได้ที่ช่อง YouTube วัดชนประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุในปาฐกถาธรรมเรื่องแก้ปัญหาชีวิตที่ตัวเราเองเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2541
1: พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมนี้ดินฟ้าอากาศค่อยดีขึ้นเมฆฝนก็หายไปต้องว่าแจ่มใสก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่อย่างนี้มีฝนมีหนาวมีร้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตของเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็ผ่านฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในวัยชราร่างกายเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าชำรุดทรุดโทรมไปตามกันแต่เรานั่งสงบใจแล้วก็นึกถึงอดีตคือนึกต่อยหลังไปว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอะไรนึกไปตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาเป็นเด็กน้อยๆเติบโตขึ้นโดยลำดับเป็นเด็กไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมสมัยก่อนไม่มีอนุบาล

เรียนชั้นประถมเรียนมัธยมก้าวมหาวิทยาลัยสำหรับบางคนจบการศึกษาแล้วก็ทำงานทำการมีเย้ามีเรือนมีบุตรมีธิดาชีวิตสำบุกสำบันพบกับความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างได้บ้างเสียบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเดินทางเดินขึ้นดอยบ้างลงบ้างถนนดีบ้างกรุกราบ้างพบธรรมชาติสองข้างทางบางแห่งก็น่าดูบางแห่งก็แห้งแล้งไม่น่าดูจนกระทั่งมาถึงชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบกันเสียทีก็ไม่รู้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนี้คนชอบจบฉากชีวิตด้วยการทำลายตัวเองความจริงก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่กี่คนเมื่อเทียบส่วนพลเมืองซึ่งมีตั้ง60 ล้านคนตายไปก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันเป็นข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ปรากฏในโทรทัศน์วิทยุเรียกว่าตายเป็นข่าวโด่งดังกันทั่วไปประกาศกระโรมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรเขาก็ไม่เข้าใจเขาใช้ชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องความสนุกสนานเองหาบางคนก็เป็นดาราแสดงในจอโทรทัศน์ในรูปต่างๆตามบทที่เขาบอกให้แสดงแต่ว่าบทแสดงของตัวเองนั้นไม่ค่อยจะถูกบทบาทเท่าใดชอบปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเป็นหนี้เป็นสินรุงรังจนแก้ไม่ไหวก็เลยกระโดดลงไปลอยไปในแม่น้ําในคลองซึ่งมีน้ําสกปรกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปบางคนก็ตายแบบวิถีฐานหน่อยขึ้นไปบนหลังคาตึกสูงสูงแล้วก็ทุ่มตัวลงมามากระทบของแข็งก็เรียบร้อยบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็กินยาตายมีวิธีตายแปลกๆรวมความว่าทำลายตัวเองเพราะมีความทุกข์แล้วไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของความทุกข์ไม่รู้วิธีแก้ไขจนปัญญาเป็นพวกที่ห่างเหินจากธรรมะไม่สนใจเข้าหาพระในที่จะสอนธรรมะให้เกิดปัญญาก็ไปวัดเหมือนกันชอบไปหาพระที่เจาะเกกบาลเล่นต้มน้ำลายรถหัวหรือว่ารถน้ำมนต์ให้มันไม่มีอะไรเจริญทางจิตใจไปแล้วก็งู้กลับมาเหมือนเดิมช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยทำลายตัวเองไม่เสียหายโดยนึกว่าจบจากชีวิตกันเสียทีแต่มันสร้างปัญหาให้แก่คนที่อยู่ข้างหลังที่จะต้องเป็นทุกข์รับทุกข์ต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เพราะไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตขึ้นในความพุ่งเฟ้อทะเยอทะยานด้วยประการต่างๆ
ไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่เดินผ่านวัดที่เขาสอนธรรมะบ้างไม่สนใจฟังมีหูไม่ใช่ฟังสิ่งที่ควรฟังมีตาก็ไม่ดูสิ่งที่ควรดูมีใจก็ไม่คิดพิจารณาในสิ่งที่ควรคิดพิจารณาเป็นอยู่อย่างงู้ไม่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เลยก็ทำลายตัวเองคนทำลายตัวเองก็ไม่ใช่คนที่งู้แต่พูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามีการศึกษาก็มีเหมือนกันเช่นว่าได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ยังเป็นด็อกเตอร์ปัญญาอ่อนกันอยู่พอเกิดอึดอัดกัดใจก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายมีปืนใกล้ๆก็เปรี้ยงเข้าไปเอาศพมาเผาที่วัดนี้สองด็อกเตอร์แล้วมันไม่เข้าท่าซะเลยมีความรู้ตามลูกนิยมว่าเป็นปัญญาชนแต่ยังเป็นคนปัญญาอ่อนในทางศาสนาไม่ได้รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักเอาธรรมะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยเสียคนเพราะว่าไม่สนใจศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรจะเข้าใจถ้าได้เรียนธรรมะไว้บ้างก็พอจะเป็นห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่ความตกต่ำเร็วเกินไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะไปไหว้เป็นเครื่องประล้าประโลมใจเป็นเครื่องปลอบใจเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะเรื่องอื่นมันช่วยไม่ได้วัตถุนี่มันช่วยไม่ได้เป็นว่ากลุ้มใจขึ้นไปดื่มเหล้าเวลาเมามันก็ไม่รู้ประสีภาษาไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนก็ไม่มีความทุกข์ในขณะนั้นแต่พอสั่งเมาก็ทุกข์ต่อไปหรือไปเที่ยวสนุกสนานตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีก็เพลินไปชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาจากสถานที่เหล่านั้นความทุกข์มันก็รออยู่ตรงนั้นพอออกพ้นความสนุกสนานก็กลุ้มใจนั่งรถกลับบ้านด้วยความกลุ้มด้วยความทุกข์ต่อไปมันแก้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ตัดเหตุพระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดเจนเข้าใจถูกต้องว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่คนไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจเวลามีอะไรทุกข์ขึ้นมาก็ไปโทษดวงดวงไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆมาตะกี้ก็มีแม่ลูกสองคนมาถวายของถวายที่กรวดน้ำอันหนึ่งพระพุทธรูปเล็กๆองค์ปานใบหนึ่งแม่บอกว่าลูกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกเพิ่งกลับมาดวงไม่ดีหลวงพ่อถามว่าดวงมันแหว่งตรงไหนที่มันไม่ดีมันขาดไปอะไรไปมันไม่ดีแอบบอกว่ามันเคราะห์ร้ายเพราะว่าพ่อบ้านนี่ไม่เอาไหนชอบดื่มเหล้าชอบเล่นค้านพนันทำมาหากินเงินก็ไม่ค่อยเหลือเอาได้ผัวจันไรมันก็อย่างนี้เองอะมันไม่ใช่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีแต่มันชั่วไอ้ผัวนั้นมันชั่วมันถึงเอาตัวไม่รอดบอกว่าก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขาอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์พระพุทธทาสท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะ
บอกว่าเมื่อไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนว่าเป็นอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะมันไม่ทำตามคำสอนมันทิ้งอาจารย์ชั่วนานแล้วจึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะแก้อย่างไรมันก็ต้องแก้ที่ชุกที่เหตุนะเหตุของความชั่วมันอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นแต่ไม่มีคนช่วยแก้อีกอะเมืองนอกก็ไม่มีพระที่จะช่วยแก้ปัญหาพระที่ไปอยู่ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านพระที่จรไปเป็นกลางกล่าวก็ยามหนักกระเป๋าหนักไปทั้งนั้นมีแต่เครื่องรางของขลังอะไรต่ออะไรไปแจกไปขายได้ดอลลาร์กลับบ้านแล้วมันจะช่วยอะไรได้สิ่งเหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ไม่สอนให้คนเข้าใจไม่ให้รู้ว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราผลมันก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งลงพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือความชั่วทั้งหลายที่ทำแล้วทำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คนไปอยู่บ้านเมืองนอกถ้าตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมรอมริบยอมตั้งตัวได้ไม่ลำบากยากแค้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติธรรมตั้งตัวไม่ได้เอาตัวไม่รอดอเมริกาแล้วก็ไปร้านขายอาหารแม่บ้านก็บ่นบอกว่าสามีของดิฉันนี่เป็นลูกศิษย์พระสังฆราชบวชกับวัดพระสังฆราชแต่มันไม่เอาพระสังฆราชไปด้วยมันเลวไหลแบบชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นพนันทางโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยเอาแต่เรื่องธรรมะกินคนก็มาสั่งอาหารก็นั่งดูโทรทัศน์เกลื่อนไปเมียโกรธขึ้นมาเลยยกโทรทัศน์ไปทิ้งซะที่กองขยะมันไปเก็บมาแล้วเปิดฮะดีกว่าเก่าเลยเมียโกรธขึ้นมาเอาไม้ก้อนทุบจอซะเลยไม่ต้องดูต่อไปไปงั้นมันไม่เข้าเรื่องเลวไหลไม่ได้ตั้งใจทำดีตามที่ควรทำเลยเอาตัวไม่รอดเยอะแบบนั้นเยอะพอวันศุกร์ก็นูซาขับรถไปเมืองลาสเวกัสไปเสี่ยงโชคแต่ว่าแพ้ก็กลับหน้าเศร้าชนะก็หน้าบานหน่อยแต่วันหลังไปก็แพ้อีกมันไม่มีความเจริญอะไรเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเสื่อมหรือเจริญเขาคิดไม่ได้ชีวิตซ้ำซากอยู่กับความชั่วตลอดเวลาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นนี่มันเป็นปัญหาคนเราปั่นสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์เองแต่เรารู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องชีวิตมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอันนี้การศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเรื่องสำคัญที่เราควรจะรู้ก็คือเรื่องตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้คนทุกคนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเองรู้ว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนความเป็นที่รักที่ชังของคนทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่นอย่าไปเชื่อให้เผยออกไปนอกลู่นอกทางอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราต้องแก้ที่ตัวแล้วปัญหาทั้งหลายก็จะถูกแ
แต่ว่าในบ้านเมืองของเรานี้มีคนที่ดึงคนไปหาความโง่ความเก่ามากกว่าคนที่ดึงคนไปหาปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดึงคนออกไปนอกลู่นอกทางเป็นหมอดูหมอปลุกหมอเสกลงเลขลงยันยุ่งแต่เรื่องไสยศาสตร์ตลอดเวลาใครไปหาก็ทำแต่เรื่องไสยศาสตร์เรียกว่ารับเคราะห์ชาวบ้านพระนั่งรับเคราะห์เคราะห์มันก็แย่ไปรับของก็ทำไมเคราะห์ตายบาปก็ทำไมมันควรจะสอนให้เข้าใจว่าเคราะห์คืออะไรโชคคืออะไรมันเกิดจากอะไรควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรไม่แนะไม่สอนแต่ว่าทำแต่พิธีอยู่อย่างนั้นคนมันก็ไม่ดีขึ้นไม่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่เข้าใกล้พระธรรมไม่เข้าใกล้พระสงฆ์ยิ่งทำก็ยิ่งห่างออกไปทุกวันทุกเวลามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรมันแก้ไม่ได้ไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาของประเทศชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นวนอยู่ที่ความเชื่อเหลวไหลไม่ได้เอาปัญญามาใช้การแก้ปัญหาจึงไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจึงต้องหันมาเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์เปิดไปหน้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการกระทำผลมันก็จะดีขึ้นได้เพราะเราเชื่อถูกทางทำถูกทางแก้ปัญหาได้ถูกจุดมันก็จะดีขึ้นแต่ว่ายากเพราะว่าความเชื่อขวางหัวไม่มีผู้แนะนำชักจูงแนวคิดแนวชีวิตให้เข้าใจในรูปใหม่จึงเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่พอสมควรไม่ว่าในวงการไหนวงการชาวบ้านวงการพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวนอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ส่งเสริมกันแต่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ส่งเสริมพุทธศาสตร์อันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดท่านคงตกใจตกใจว่านี่มันถืออะไรกันเว้ยคำสอนที่ฉันสอนไว้มากมายมันหายไปไหนหมดมันเอาอะไรมายึดมาถือมาปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าคงจะตกใจถ้ากลับมาเกิดในยุคนี้ในสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ออกไปนอกลู่นอกทางกันหมดไม่เดินตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขีดให้เดินพระองค์ก็คงจะตกใจเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะมันเปลี่ยนกันไปมากจนเสียรูปเปลี่ยนจนเสียรูปจนจำรูปเดิมไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือความเสียหายที่เกิดอยู่ในวงการของเราทั้งหลายที่เรียกว่าพุทธศาสนาจุดยืนมันไม่ค่อยมีแล้วพระพุทธศาสนาที่เสื่อมมาจากประเทศอินเดียเนี่ยเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าคนอินเดียไม่เคารพไม่บูชาแต่ว่าพระสงฆ์นี่ทำผิดคือต้องการดึงคนเข้าวัดโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเอาสิ่งทั้งหลายมาล่อมาจูงใจคนทำตามวิธีของพราหมณ์ที่เคยทำมาก่อนทำทุกอย่างให้คนได้มาวัดกันคนก็มาแต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เข้าใจขึ้นมาก็นึกไอ้แบบนี้ของเราเคยทำมาเนี่ยพราหมณ์เคยทำอย่างนี้พระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทำเหมือนพราหมณ์แล้วเราจะมานับถือพุทธทำไมนับถือพราหมณ์ดีกว่ามันก็ถอยหลังไปหาพราหมณ์กลายเป็นศาสนาฮินดูอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะพระสงฆ์เราไม่มีจุดยืนที่แน่นอนไหลไปตามลาภตามสักการะ
พระพุทธเจ้าบอกว่าทางสองทางทางหนึ่งไปสู่ลาภทางหนึ่งไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์แต่เราเดินทางไปสู่ลาภมันก็ห่างพระนิพพานคือความดับทุกข์ทำลายจุดยืนของเราเองไม่มีความมั่นคงอะไรพระองค์พูดตรัสว่าอย่างนั้นเราก็ทำกันอยู่อย่างนั้นส่งเสริมกันอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่เข้าใจคำสอนที่ถูกต้องปฏิบัติก็เผลอไปนอกลู่นอกทางแม้จะเจริญภาวนาก็ยังเผลอยังออกไปนอกลู่นอกทางบางทีก็เปลี่ยนจุดยืนที่สำคัญเปลี่ยนพูดว่าพระนิพพานมีตัวตนอย่างนี้มันก็ไกลไปแล้วมันไม่ถูกหลักเดิมแล้วพระนิพพานเป็นตัวเป็นอนัตเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาขึ้นมันก็เป็นฮินดูเท่านั้นเองเพราะฮินดูก็มีอัตตาตัวใหญ่เรียกว่าปรมัตตมันบรมอัตตาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากตัวนั้นแล้วก็ต้องเบียนว่ายตายเกิดไปถอยกลับไปสู่ตัวนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสู่ตัวเดิมเป็นนิรวานของเขาแต่นิพพานของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานคือความว่างจากกิเลสหมดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอันนี้เวลานี้สอนว่านิพพานเป็นตัวให้คนเข้าไปเกาะไปยึดอันนี้คือสอนผิดแต่ไม่มีใครคัดค้านแล้วก็สำนักใหญ่คนมากจูงคนไปได้เยอะให้หลงไหลมัวเมาในคำว่าบุญเนี่ยให้คนเมาบุญทำบุญกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ลำบากเดือดร้อนมันก็ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำบุญมากมายอย่างนั้นให้แบ่งทำเรามีร้อยเนี่ยก็แบ่งไปทำบุญสักพอสมควรเอาไว้สำหรับใช้บ้างสำหรับกินบ้างสำหรับดำเนินชีวิตการงานบ้างไม่ใช่จะเอาเงินไปซื้อบุญซื้อวิมานบนสวรรค์แล้วก็ทำกันเป็นการใหญ่วิธีการโฆษณาก็โฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลมัวเมาแล้วก็เสียสละเอาเงินไปสร้างวัตถุที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่สังคมอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่ามันสำนักใหญ่การโฆษณาแพร่หลายคนก็หลงไหลมัวเมากันในกิจกรรมอย่างนั้นซึ่งความจริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเพราะหลับหูหลับตาเชื่อพอติดกลับไปในสำนักเขาแล้วก็เชื่ออย่างนั้นสอนให้เชื่ออย่างนั้นในทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้คนไม่เคยเข้าวัดพอเข้าไปแล้วก็หลงเมาในเรื่องอย่างนั้นนี่คือการสอนที่มันไม่ถูกต้องพลาดจุดหมายอันเป็นหลักหน้าแท้ในทางพระพุทธศาสนาแต่คนก็ไปกันมากเพราะคนปัญญาอ่อนมากมีมากในบ้านเมืองในโลกคนปัญญาอ่อนเยอะฝรั่งมันก็เหมือนกันโง่โง่เหมือนกันฝรั่งมันจูงคนไปฆ่าตัวตายกันก็มีไปฆ่ากันที่ประเทศอื่นประเทศกาหน้าในอเมริกาใต้ไปฆ่ากันตั้ง 2,000 คนตายพร้อมกันดูโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าอยู่เลยตายจะดีกว่าได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเลยชวนกันกินยาตายไอ้หัวหน้ามากินน้อยเลยไม่ตายนอกลูกน้องทั้งหลายตายเกลี้ยงอ่านข่าวแล้วนึกในใจก็รังเนี่ยมันยังโง่เหมือนกันไม่ใช่ฉลาดทุกแง่ทุกฉลาดในด้านเทคโนโลยีในเรื่องวิทยาการแผนใหม่แต่ในเรื่องศาสนาก็ยังโง่อยู่คนยังหลงยังงมงายกันอยู่ไม่เข้าเรื่องมีบ่อยๆแต่บางทีก็มาสอนถึงเมืองไทยนู่นไปสอนบนภูเขาจากจูงชาวเขาให้เชื่อให้นับถือไปหาคนที่ยังองค์ไม่รู้อะไรให้ปฏิบัติกรมการศาสนารู้เข้าก็ไปสังเกตหัวหน้าก็เป็นหนีออกไปนอกประเทศแล้วไปงั้น
าทำคนให้หลงให้เข้าใจผิดโดยวิธีการต่างๆมีอะไรแปลกๆแล้วคนไทยเราก็ชอบของต่างประเทศใช่ด้วยถ้าเป็นกรังเป็นอะไรมาโอ้ชอบอกชอบใจเขาคิดค่าสอนแพงตั้ง 4-5,000 บาทวัดไทยไม่คิดอะไรก็ไม่มาต้องไปเป็นลูกศิษย์กรังเสียค่าปฏิบัติได้เสียเงินแล้วก็สบายใจถามไปถามมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรถามไปอย่างนั้นเองมันมีเทคนิคล่อใจคนทำให้ตื่นเต้นพวกโยคีอินเดียนี่มีเทคนิคเยอะไปต้มฝรั่งได้เงินเยอะๆนะได้รถยนต์มากๆได้ที่ดินมันหลอกต้มเรียกว่ามหาฤาษีไปอยู่ที่อเมริกาลูกศิษย์เยอะฝรั่งปัญญาอ่อนเยอะเข้ามาปฏิบัติแล้วก็สร้างสำนักได้ใหญ่โตวันนี้สุดรัฐบาลไปเก็บภาษีไม่ยอมเสียก็บอกกลับประเทศได้เอาส่งกลับประเทศอินเดียไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นเทคนิคเขามากเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะด้วยวิธีที่ล่อคนให้หลงให้มัวเมาให้เข้าใจผิดนั่นไม่ใช่วิธีการของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่วิธีอย่างนั้นแต่ใช้วิธีพูดจาแนะนำให้เข้าใจความจริงจนเขาเห็นด้วยตัวของเขาเองว่าเป็นสันทิฏฐิกูคือเห็นชัดด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อตามเขาบอกตามเขาว่าแต่เชื่อเพราะเห็นชัดด้วยตัวเองและพระองค์พยายามพูดจาชี้แจงอธิบายเหตุผลให้คนนั้นเข้าใจไม่ใช่วิธีการหลอกล่อเพื่อเอาตัวคนนั้นมาเป็นลูกศิษย์ตัวอย่างเช่นกหาบดีคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงเคยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครมาก่อนแต่ว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธเจ้าเทศไพเราะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปพูดกันแกก็อยากจะไปฟังบ้างเลยไปลาอาจารย์ด้วยความเคารพบอกว่าอยากจะลาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าหน่อยอาจารย์ไม่ยอมไม่ไปอาจารย์กลัวลูกศิษย์จะตีตนออกห่างตรณีเลยบอกเฮ้ยอย่าไปเลยไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแปลกไปเหมือนที่เราสอนเหมือนกันไปไม่ได้เพราะอาจารย์ห้ามครั้งที่สองไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามไม่ให้ไปครั้งที่สามไปลาอีกอาจารย์ก็ห้ามแต่แกดื้อแล้วแกไม่ยอมแล้วแกก็ไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกับพวกบริวารหลายคนพอเข้าไปในบริเวณวัดเจตวันก็ไม่มีใครสนใจต้อนรับกับสู้อะไรเมื่อได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์บอกว่าข้าพระองค์ในต่อไปสำนักไหนนะเขายกธงต้อนรับนะเขาเขียนคำว่ายินดีต้อนรับท่านสนใจเหมือนบ้านเราเขียนต้อนรับใครต่อใครแต่ว่าข้าพเจ้ามาสู่สำนักของพระองค์ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครสนใจและได้มาฟังธรรมของพระองค์พระองค์ก็สอนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจความจริงสนใจนี่ไม่ได้ไปตั้งใจไปฟังตั้งใจจะไปโต้เถียงกับพระพุทธเจ้าโต้เถียงเพื่อเอาชนะข้าขานกันแต่ว่าโต้กันพวกศาสนิกอื่นหรือเขาเรียกว่าเดียรถีเดียรถีนี่ไม่ใช่คำหยาบคายอะไรหมายความว่าท่าอื่นเป็นชื่อของท่าน้ำเดียรถีคือท่าอื่นอัญญะเดียรถีหมายความว่าท่าอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดียรถีเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้อนรับโดยดีคุยกันสนทนากันแล้วเขาบันทึกไว้ละเอียดว่าเดียรถีคนนั้นถามอะไรพระพุทธเจ้าตอบอะไร
แล้วก็แย้งเรื่องอะไรเขียนไว้ละเอียดในพระสูตรน่าสนใจก็ไปโต้เถียงปัญหาสนทนากันยาวเป็นสูตรยาวผลที่สุดก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลมายอมจำนนด้วยเหตุผลแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอแสดงตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์คือเปลี่ยนใจจากสนิครมานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงพอใจไหมในการกระทำเช่นนั้นพระองค์กลับบอกว่าคิดดูให้ดีนะท่านนี่เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมคนเขาให้เกียรติเขานับถือท่านเคยนับถือพวกนิครมาโกนแล้วจะมาเปลี่ยนใจนับถือเราละคนเขาจะหาว่าเป็นคนใจง่ายเปลี่ยนง่ายมันไม่สมควรนะคิดดูให้ดีนะสนใจได้ความเช่นนั้นก็ยิ่งปลื้มใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นครูอื่นอาจารย์อื่นเพียงแต่สนใจมาวัดเนี่ยก็ยกธงต้อนรับแล้วถ้าสนใจไปนิมนต์ไปที่บ้านก็เรียกว่าเดินเป็นกระบวนไปแล้วดีอกดีใจแต่ว่าพระองค์นี่ไม่แสดงอาการอย่างนั้นต่อข้าพระองค์ไม่ได้แสดงความตื่นเต้นในการมาของข้าพระองค์เลยแม้แต่น้อยสนทนาธรรมกันเรียบร้อยเมื่อข้าพระองค์เลื่อมใสอยากจะเป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์กลับห้ามไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นกลัวจะเสียชื่อเสียเสียงข้าพระองค์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาเลยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกว่าเป็นอุบาสกแล้วพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกอย่างหนึ่งเตือนว่าบ้านของท่านเนี่ยเคยเป็นที่ไปมาของพวกนิครนว่าท่านเปลี่ยนใจมานับถือเราแล้วอย่าปิดประตูบ้านสำหรับคนเหล่านั้นนักบวชเหล่านั้นจะมาบ้านของท่านก็ให้ต้อนรับตามปกติเคยกราบเคยไหว้เคยให้อาหารเคยต้อนรับอย่างไรให้กระทำอย่างนั้นจะแสดงอาการรังเกียจนี่น้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะสมมติคนไทยไปนับถือศาสนาอื่นที่เขามาสอนนะมันเขาห้ามไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไปวัดไม่ให้พระมาบ้านนี่ใจคับแคบพวกสอนศาสนาใจคับแคบทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอบ้านเธอเป็นที่ไปมาของเนรตินิครอย่าปิดประตูบ้านต้อนรับเหมือนเดิมเขามาก็เคยง่ายเคยทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นก็ไม่ต้องแตกแยกแตกร้าวกับพวกเดิมพระองค์ใจกว้างนี่ก็สนใจก็หมายแสดงความปลื้มอกปลื้มใจแต่บอกว่าจะปฏิบัติตามที่พระองค์แนะนำบ้านสนใจก็ยังเป็นบ้านเปิดกว้างสำหรับทุกนิกายทุกลัทธิที่กล่าวมาว่าในการต้อนรับด้วยดีเนี่ยคนเข้าถึงธรรมะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงธรรมะก็รังเกียจกันเป็นศิษย์อาจารย์นั่นรังเกียจอาจารย์โน้นห้ามไม่อ่านหนังสือของคนนั่นของคนนี้นี่คือความเป็นคนใจคับแคบทั้งนั้นไม่กว้างขวางไม่ถูกต้องการกระทำที่มันไม่สมควรอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีอยู่ในวงการพุทธศาสนาเอาคำว่านี้หนูมานั่งนี้อย่านั่งตรงนั้นร้อนเข้ามาในนั่งเก้าอี้ที่ว่างแล้วค่อยๆเดินเข้ามาเออนั่งตรงนั้นนะนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งเถอะนั่งนั่งตรงนั้นนะเอาละเอาเถอะนั่งตามสบาย
พระพุทธศาสนา

สาธรเราไปแล้วจะเห็นหมดสาธรเหนือโบสถ์ฝรั่งนั่นในหลวงประทานที่ให้ไปสร้างไม่มีในศาสนาอื่นที่จะทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินท่านเอื้อเฟื้อเปื้อแผ่ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่คือความมีใจกว้างตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องเป็นศัตรูกับใครใครก็มาทำมาสอนอะไรก็สอนไปเถอะตามสบายไม่ว่าอะไรหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่ไอ้พวกเขาเรียกว่าวัชตาเวอร์พวกโลกใหม่พวกนี้มันตึงๆอยู่หน่อยไปก่อใช้สถานที่พุทธสถานหลวงพ่อให้ใช้เปล่าคนได้มาฟังด้วยแต่ว่าไม่มีมันยากเวลาไปพูดกลับไปติเตียนพุทธศาสนาในบ้านของชาวพุทธชาวบ้านก็มาต่อว่าบอกว่าท่านเจ้าให้เขาทำไมให้แล้วมันไม่รู้จักบุญคุณมันมาด่าพุทธศาสนาอ้าวถ้าไม่ให้แล้วจะรู้ยังไงถ้าเราไม่ให้แล้วเราจะรู้อย่างไรว่าจิตใจพวกนี้มันขนาดไหนเนี่ยนี่เราให้จะได้รู้ทีหลังมาขอจะได้ไม่ให้จะได้อ้างว่าท่านไม่มีมารยาทในการเผยแผ่ธรรมะจิตใจไม่เป็นธรรมจึงไปสอนอย่างนั้นเราจะได้ว่าเขาได้ทีหลังมาขอหลวงพ่อแม่ว่าถามว่าทำไมไม่ครั้งก่อนทำไมให้บอกครั้งก่อนให้แต่ว่าพวกท่านนี่ไม่มีมารยาทพูดจาไม่ถูกต้องมาพูดในบ้านชาวพุทธแล้วไปตีเตียนพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกไหมล่ะมันเป็นสมบัติของผู้ที่รู้ธรรมะหรือเปล่าเราหนึ่งแล้วก็ไม่ให้เพราะว่าไม่เรียบร้อยไม่ทดลองก่อนดูว่าเขาเป็นยังไงเราก็ให้ทำใจกว้างของเราแต่เขาไม่ใจกว้างเหมือนเราทีหลังก็ไม่ต้องให้เป็นงั้นโดยปกติก็ไม่ได้คิดรังเกียจใครในเรื่องต่างความแตกต่างของศาสนาถือว่ามีธรรมะอยู่ในทุกพระคัมภีร์แต่คนที่สอนไม่เข้าถึงธรรมะเท่านั้นแล้วก็สอนคนไม่ให้เข้าถึงธรรมะด้วยดึงคนให้เฟ่ไปให้ยึดถือผิดให้มีจิตประทุษร้ายต่อกันโกรธกันเกลียดกันริษยากันทำร้ายกันซึ่งมันไม่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบทางจิตใจไม่ว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนมันต้องมีจุดรวมเหมือนกันคือสอนคนให้ปฏิบัติเพื่อความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจจะได้เข้ากันได้ไม่ต้องทะเลาะพอแว้งกันอันนี้ที่สอนไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตมันยังติดลาภติดสักการะอยากได้ผลงานอยากได้เงินเดือนตีเตทำงานเพื่อเผยแผ่ธรรมะมันยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ได้ยังไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องลูกมันถึงยุ่งอย่างนี้เพราะความไม่เป็นธรรมอันนี้เราเป็นพุทธบริษัทต้องทำใจให้เป็นธรรมให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานเราไม่รังเกียจใครในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่ถือเขาไม่ถือเราไม่รังเกียจความแตกต่างในระหว่างศาสนาไม่ถือแตกต่างระหว่างผิวระหว่างชาติระหว่างภาษาระหว่างอะไรทั้งนั้นคำที่เราแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันกว้างไม่ได้จำกัดว่าเป็นสัตว์ไทยสัตว์ลาวสัตว์เขมรอะไรอย่างนั้นแต่เราว่าสัตว์ทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยนี่มันเป็นคำกว้างเหลือเกินแต่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเช่นเรารังเกียจคนนั้นเกลียดคนนั้นโกรธคนโน้นริษยาคนนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วใจเราไม่มีธรรมะเวลานั้นมีกิเลสเข้าครอบงำเราโกรธเขามันก็ไม่ถูกต้องเกลียดเขาก็ไม่ถูกต้องริษยาเขาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเวลาใจเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรขึ้นในใจใจเราตกต่ำเศร้าหมองเป็นบาปเป็นอกุศลความคิดไม่ถูกการพูดก็จะไม่ถูกการกระทำก็จะไม่ถูกการคบหาสมาคมกันก็จะไม่ถูกต้องไปมาก็ไม่ถูกต้องมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งนั้นเราจึงต้องระมัดระวังสำคัญที่สุดเกิดใจของเราระวังอย่าให้คิดเรื่องชั่วอย่าให้ถูกความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งเรียกว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยแต่มันแทรกแซงขึ้นมาในใจของเราอย่าให้ปรากฏออกมาภายนอกถ้ามันเกิดก็กักมันไว้ข้างในด้วยสติด้วยปัญญาเรามีสติกำกับมีปัญญากำกับอยู่สติคือความรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งนั้นพอรู้ทันปัญญารู้เท่ามันก็หยุดมันไม่ปรุงแต่งเราต่อไปแล้วไม่ล้นออกมาที่คำพูดไม่ล้นออกมาที่การกระทำเราก็ห้ามมันได้ยับยั้งมันได้ก็สบายใจไม่สร้างปัญหาแต่ที่ยับยั้งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจไม่เคยฝากห้ามตัวเองไม่เคยฝึกความอดทนไม่เคยฝึกความเสียสละหรือการบังคับตัวเองไม่เคยกระทำเช่นนั้นเหมือนกับรถไม่มีห้ามล้อเอาไปขี่ในย่านจอแจด้วยการจราจรมันไม่ได้เพราะห้ามล้อมันไม่ดีมันจะเกิดความเสียหายชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องใส่ห้ามล้อไว้ตลอดเวลาห้ามล้อก็คือตัวสติกับปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าต่อสิ่งนั้นมันต้องรู้ทันก่อนคือรู้ทันท่วงทีว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันก็ตามโกรธอะไรโกรธทำไมโกรธแล้วมันได้อะไรเวลาโกรธในร้อนหรือเย็นสุขหรือทุกข์เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราต้องถามตัวเองใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิจัย วิจารเพื่อให้รู้ฐานที่ถูกต้องขณะเราทำการวิเคราะห์อยู่นั้นมันก็หยุดแล้วมันไม่เกิดแล้วมันไม่โกรธแล้วในขณะนั้นแต่เราได้รู้ว่าโกรธใครโกรธเพราะอะไรใครทำให้เราโกรธคนนั้นทำอย่างนั้นเราโกรธเขาและเราได้อะไรเรามีกำไรอะไรบ้างใจเราสงบหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าสว่างหรือเปล่าไม่เห็นได้อะไรขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปขาดทุนทั้งนั้นแล้วจะไปโกรธเขาทำไมพอนึกได้ก็ยิ้มสงสารสงสารในคนที่ทำให้เราโกรธนะว่ามันยังโง่เง่ายังไร้ปัญญาเป็นคนที่ควรแก่การกรุณาปราณีควรแก่การเอ็นดูควรแก่การที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้เขาไม่เป็นคนอย่างนั้นต่อไปเราคิดได้ใจก็สบายไม่ขุ่นไม่แค้นแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันปัญญาไม่มาโกรธไปพาไปบ้านด้วยเ

0: เกิดที่ถนนก็พาไปโกรธที่บ้านไปนั่งโกรธนอนโกรธเวลากินข้าวก็โกรธทำอะไรก็โกรธนะมันเรื่องอะไรทำลายตัวเองเหมือนเอามีดคมมาปักอกคมมาปักอกตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ตายฆ่าตัวเองมันก็ตายอะไรผู้ชายคนหนึ่งมันฆ่าเมียมันแล้วก็มากรุงเทพมาหาเมียน้อยเมียน้อยเห็นท่าทางไม่เข้าท่าก็ไล่ไปกรูดไปวัดสะเกดถือมีดเล่มหนึ่งแทงแต่ยังแทงไม่เข้าแทงให้เลือดออกจ้ำจ้ำให้คนอื่นมาช่วยไม่ใช่เรื่องอะไรตำรวจก็มากันหอมล้อมพูดจาชักจูงกันมันก็ยังจะแทงอยู่อย่างนั้นนะตำรวจคนหนึ่งเอาไม้ตะบองเตยมือมีดหล่นจับเลยพอจับก็กลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายไอ้ที่ทำอยู่มันไม่กลัวนี่นี่มันไม่กลัวนี่นี่เขาเรียกว่าเก็บความโกรธไว้คือเราเก็บแต่ของดีไว้อย่าเก็บความชั่วอย่าเก็บความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรคุณแค้นใครๆอย่าเก็บเอามาทิ้งไว้มันเกิดตรงโน้นก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอามาเกินเอามาก็เป็นทุกข์เองเดือดร้อนเองทิ้งไว้ไม่เอาแล้วก็พิจารณาว่าไปโกรธเขาทำไมโกรธเขาเรื่องอะไรเวลาเราโกรธนี่เราดีไหมเราเย็นไหมเราสงบไหมเรามีปัญญาไหมคิดในมันละเอียดพอคิดละเอียดก็เห็นเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาแต่เรื่องร้ายใส่ตัวฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้ายคนชั่วเกิดมาเพื่อเป็นคนดีเป็นคนเจริญแล้วก็ยิ้มได้หายไปแต่พบคนนั้นก็ยิ้มกับเขาสวัสดีกันใช่ไหมถือโทษโกรธทอบต่อกันหนามก็เรียบร้อยมันต้องทำอย่างนั้นจะไม่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ฆ่ากันยิงกันทำร้ายกันคนเราที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบ

0: ุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โสดให้มันให้ม
3: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
6: เปิดแล้วเปิดแล้ว
7: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
6: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
7: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
6: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
8: ทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: โทร0801945318

0: มาหาเราเด้อขออยู่น้ำแน่เดี๋ยวบ
1: อได้ตะวาออกคนละครึ่งเด้ข้างค่าน้ำค่าไฟค่าห้อง
0: บ่มีปัญหาดอกแค่ได้อยู่น้ำก็พอใจแล้ว

0: บัวบัวว่าลูกเขาสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่นอยู่ติไปฟังเสียงนะบักหลาหรืออีหลาเนี่ย
1: อีหลา

0: ไปเฮียนหนังสือเป็นอย่างเคยจังสิใส่ล่ะปริญญาที่บอกว่าเสียให้พ่อก็แม่ชื่นใจที่บอกว่าสิบ่ให้พ่อก็แม่ผิดหวังแต่ที่เห็นเนี่ยมันคืออีหยัง
1: ผมกราบขอโทษแม่ครับพ่อน้ำครับ
2: ดุลเลยเอาแค่เห็นหัวพ่อแม่โตอย่างเฮ็ดบ่ได้สิเอานายไว้ใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย
0: ลูกสาวเอาผัวหลับง่วงกับบ่มีสู่พี่สู่น้อง
2: คนคือโตแค่หาชุดเจ้าบ่าวใส่ท้ายลูกติดฟ้าบานยังบ่ได้เลย
1: อายขอสัญญาเด้อว่าอายสิส่งบัวให้เรียนจบปริญญาให้ได้สิบ่ให้พ่อแม่บ่ผิดหวัง

0: วกลับบ้านไปขอขมาพ่อกับแม่ก่อนดีบ่ชีวิตที่เฮาเป็นอยู่ตอนนี้มันบ่มีหยังดีขึ้นเลยเด้อ้ายอยากให้บัวกับลูกมีชีวิตที่ดีกว่านี้
1: อ้ายลืมคําสัญญาที่ให้กับบัวแล้วบ่
0: อ้ายบ่ได้หมายความว่าอ้ายสิ
1: ไล่บัวหยุดเลยพ่อกับแม่บัวเว้าถูกว่าคนจังอ้ายอ่ะบ่มีปัญญาเฮ็ดได้ดอก

0: ายยังบ่มีเงินพอสิซื้อชุดเจ้าบ่าวไปถ่ายรูปกับอีหลานแขวนไว้ผนังข้างฟ้าคือสิพอบ่ไว้ได้เลย
1: มันเห็นยากเลยหัวใจของอ้ายอ่ะรอกับชุดเจ้าบ่าวอีก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริ

ันงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่น่ะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100ๆนั่นน่ะ
0: เฮ้ยมันสิยืมเงินแม่จักร้อยซื้อดอกแม่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื้อสัตว์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า